0: รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์เล็กช่วง 7:10 นนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์กุลคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคลียร์เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับ2569นี่แหละสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทเท่านั้นเองมีเบรกให้ด้วยนะครับซึ่งที่ก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยทีเดียวโทรไปได้เลยนะครับ0944803076 0944803076 0944803034และ0943966649ครับความลำเลใจไม่พาคุณไปไหนรีบโทรเลยนะครับ
1: แล้วค่ะมีเรื่องเล่ากันต่อนะคะเป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นมีเรื่องอะไรที่รออยู่ในลิสต์หรือเปล่าคะ
0: มีเรื่องของชุมชนเทคโนโลยีระดับนานาชาติรูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทางมาเลเซียเขาเนี่ยจัดทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกันที่โคมอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ทำอุตสาหกรรมนะเป็นเรื่องของเรื่องชุมชนเทคโนโลยีแบบใหม่เขาตั้งชื่อบริษัทนี้ว่า Network School นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับคนที่มาตั้งนี้ก็เป็นคนอเมริกันชื่อบาลาจีสินิวัสสันนะครับซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Coinbase นะครับคือก็เป็นคนอเมริกันที่ไม่ที่เป็นเชื้อสายทางนี้แหละทางเอเชียของเรานี่แหละนะครับก็มาประกอบการตรงนี้เขาตั้งลงทุนไปแล้วนะครับถึงถึงหลาย 3,000 ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือเป็นแค่เป็น co-working space แล้วก็ co-living space ด้วยทีนี้ประเด็นที่ตอนนี้เนี่ย Network School เนี่ยถูกสั่งทางการมาเลเซียสั่งปิดไปนะครับเพราะว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่มีคลิปโปรโมทชุมชนนี้นะครับหรือบริษัทเนี่ยธุรกิจชนิดนี้ว่าเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นใกล้กับสิงคโปร์โดยไม่เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะอันนี้ก็ทำความไม่พอใจให้กับรัฐบาลมาเลเซียละอันที่สองเขามีการไปเปิดเผยว่ามีในชุมชนเนี้ยมีชาวอิสราเอลเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งอิสราเอลกับมาเลเซียเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะครับก็คือว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอิสราเอลมาเข้าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกนะครับแล้วทีนี้ทางการของมาเลเซียก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริษัท Network School เนี่ยแหละว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามีใบอนุญาตแต่ว่าไม่ได้ทำเอาไปใช้ตามที่อนุญาตไงอย่างเหมือนคล้ายๆเหมือนกับโรงเบียร์ของเราจำได้ไหมฮะโรงเบียร์ลาดพร้าวบอกว่าเปิดเป็นแบบนี้แต่ว่าไปทำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยผิดกฎหมายของทางมาเลเซียทางมาเลเซียก็เลยสั่งปิดทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบดูด้วยว่าคนที่บอกว่ามาเข้าร่วมอยู่ในชุมชนนี้เป็นคนอิสราเอลเนี่ยจริงหรือไม
1: ่
0: เขาบอกก็จริงนะแต่ว่าคนอิสราเอลคนนี้เขามีพาสปอร์ตของประเทศอื่นด้วยเวลาเขาเข้ามาเลเซียเขาไม่ได้ใช้พาสปอร์ตของอิสราเอลเขาใช้พาสปอร์ตของประเทศอื่นที่เขามีสัญชาติร่วมอยู่ด้วยซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ผิดเรื่องนี้แต่คุณผิดในเรื่องของวิธีการที่ขออนุญาตแบบนี้แต่ไปทำแบบนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้กลับมาเปิดหรือไม่และจะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเขาบอกว่าลงทุนไปแล้วประมาณ760ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีก 3,800 ล้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องหยุดชะงักไปครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเวียดนามค่ะกับประเทศสมาชิกอาเซียนน้องใหม่นะคะติมอร์เลสเตค่ะขยายความร่วมมือกันนะคะด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านการทำประมงนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระชับความร่วมมือนะคะด้านการผลิตทางการเกษตรนะคะเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความต้องการบริหารความต้องการความมั่นคงด้านอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยังสามารถทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะมุ่งไปสู่เป้าการ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะรวมทั้งจะทำให้ประชากรของทั้งสองประเทศนะคะมีภาวะโภชนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นลดอัตราความยากจนนะคะแล้วก็สร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศของทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญนะคะจะทำให้ครัวเรือนนะคะของทั้งคนเวียดนามและคนติมอร์เลสเตเนี่ยค่ะมีรายได้นะคะอย่างมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะนั่นก็คือเวียดนามกับติมอร์เลสเตซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนชาติที่11นะคะชาติล่าสุดค่ะเพิ่งจะเป็นน้องใหม่ของอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะ
0: ครับผมก่อนที่ไปพักนั้นมีข่าวสั้นๆครับเอากันอีกแล้วครับระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับก็มีการปะทะกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าโคสการ์ดของทั้งสองประเทศนี้ซึ่งไปอยู่ที่ตรงบริเวณพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับตรงโทมัสโชว์เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมไปดูในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเรือโคสการ์ดของจีนเนี่ยเขามาใกล้กับเรือที่เป็นเรือที่อับปางไปแล้วแล้วก็ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ไปทำให้เหมือนกับเป็นฐานทัพเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีส่วนที่มันเป็นเกาะที่ลอยน้ำขึ้นมานะครับเขาก็เลยเอาเรือเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ตั้งมั่นเราจะเห็นเรือยางซึ่งเป็นโคสการ์ดของฟิลิปปินส์พุ่งเข้ามาหาเขานะครับก็เลยเกิดการปะทะกันนะครับเอาไม้พายตีกันเสร็จแล้วก็โคสการ์ดของจีนเนี่ยก็เอากระบองเนี่ยตีศีรษะของโคสการ์ดของฟิลิปปินส์หัวแตกไปนะครับไม่ได้บอกว่าเย็บไปกี่เข็มทางทูตของทางการของฟิลิปปินส์ก็เลยซัมมอนเรียกตัวทูตของจีนให้ไปชี้แจงเรื่องนี้ทางการของจีนที่ประเทศจีนก็เรียกตัวทูตของฟิลิปปินส์ให้เข้าไปชี้แจงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะปะทุลุกลามกันไปเป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือเปล่านะเราไม่อยากให้มันมีความขัดแย้งนะเพราะเดี๋ยวจะกลายกันแบบถล่มกันเละตุ้มเตะชมโมะเหมือนแบบที่ตะวันออกกลางนะไม่ไหวนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่ฟังเราทั้งสองคนอัปเดตข่าวสถานการณ์โลกกันไปแล้วนะคะรวมทั้งอาเซียนด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ามาเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเสแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีทั้งสอง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศ
5: กาตาร์ครับ
1: โอ้กลับไปแล้ว
5: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
5: อากาศคืออากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยหยุดไปนะครับก็เวลาเดินตอนเช้าๆเนี่ยก็อากาศดีมากครับคร
1: ับ
5: อาจจะเป็นเพราะอยู่ในซีกโลกใต้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอุณหภูมิอะไรต่อไม่อะไรมันก็จะตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือ
1: ค่ะเออแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญหรือยังคะอาจารย์คะ
5: เป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยด้วยความที่โลกมันร้อนจัดมากเนี่ยมันพักจะมาก่อนด้วยฝนตกมากผิดปกติก่อนนะครับซึ่งฝนตกมากผิดปกติตรงเนี้ยเราเคยเตือนกันในรายการเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละว่าจากบรรยากาศเอลนีโญที่มันรุนแรงเนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำมันจะยากเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณ expect ว่าจะมีเอลนีโญคุณก็จะเก็บน้ำไว้อยู่ถูกไหมครับแต่ก่อนเอลนีโญเนี่ยมันมักจะปีฝนตกใหญ่ซึ่งไอเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมตายซึ่งอินโดนีเซียเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สุ่มเสี่ยงในสถานการณ์แบบ
1: ค่ะค่ะทีนี้มาใน
0: ก็ตอบได้เยอะด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้มา
5: แล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือคุณอนุทินเองใช่ไหมครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยก็เพิ่งกลับจากจีนนะครับเพราะว่าไปร่วมสำคัญงานหนึ่งที่จีนแล้วก็เยือนจีนเป็นทางการด้วยนะครับงานที่ไปก่อนที่จะมีการเยือนจีนแล้วก็รัฐบาลจีนเป็นผู้เชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คืองานชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับ WAIC จริงๆแล้วต้องเข้าใจที่มาที่ไปของงานพวกนี้ก่อนนะครับคือ generative AI ที่เราใช้กันเยอะๆแล้วมันเปิดตัวครั้งแรกก็คือ ChatGPT ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี2022เพราะฉะนั้นพอ AI มันเริ่มทำงานแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนก็ใช้กันเป็นหลักร้อยล้านคนเลยเนี่ยความหกกังวลมันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1ปีหลังจากการเปิดตัว generative AI ที่ ChatGPT เนี่ยอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรก็เป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่า AI Safety Summit ในเดือนพฤศจิกายนปี2023และหลังจากนั้นก็จะมีงานอย่างเงี้ยต่อเนื่องเลยครับ2024จัดที่เกาหลีใต้ AI Seoul Summit นะครับ2025จัดงานที่ฝรั่งเศส AI Action Summit แล้วก็2026ต้นปีเนี่ยจัดที่อินเดีย AI Impact Summit นะครับถ้าจำได้ผมเองยังไปงานนี้แล้วก็นั่งเล่าให้รายการฟังแฟนรายการฟังจากทางนิวเดลีมาเลยนะครับคู่ขนานกันไปกับเวทีที่เป็นเวทีระดับซัมมิตก็คือภาครัฐที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาประชุมกันเนี่ยก็จะมีงาน World Summit AI ของภาคเอกชนด้วยนะครับจัดมาแล้วหลายที่นะครับที่อัมสเตอร์ดัมที่ซานฟรานซิสโกที่มอนทรีออลแล้วก็ที่โดฮามันเป็นงานต่อยอดที่จะกระจายเรื่องของการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยลงไปในระดับแต่ละภูมิภาคครับเชื่อจะได้อาเซียนเลยยังไม่มีนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เพราะไอ้ความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบบอะไรก็ตามที่มันเคยผูกพันเชื่อมโยงถึงกันและการภายใต้วิธีคิดแบบ globalization ที่มันควรจะมีระบบเดียวมาตรฐานเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันกำลังถูกใช้เป็นอาวุธเพราะคุณเข้าถึงได้ง่ายเกินไปไงเพราะคุณผูกพันเรื่องพวกนี้มากเกินไปไงคุณก็เลยถูกมาตรการกีดกันได้ง่ายดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเป็นพวกสเตทคราฟต์หรือเป็นพวกที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานกันเนี่ยเขาก็มองว่าต่อไปนี้โลกมันต้องดีคัพปลิ้งดีคัพปลิ้งก็คือต่างฝ่ายต่างเดินหน้าวิธีคิดของตัวเองเดินหน้าวิธีการทำงานของตัวเราลดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นสงครามเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยทำให้มาตรฐานหลายๆเรื่องทางด้านเทคโนโลยีมันแตกต่างจากกันไปด้วยนะครับและแน่นอนเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของ AI นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแหละจีนเองก็ถูกโจมตีเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรื่องของการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับเรื่องของการสนับสนุนเอกชนให้มีแต้มต่อนะครับถ้าเป็นเอกชนที่ภาครัฐจีนสนับสนุนเนี่ยก็จะมีแต้มต่อในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงตลาดจีนได้มากกว่าเอกชนที่ไม่ใช่ของจีนเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้องการที่จะเข้ามาร่วมกำหนดกฎกติกา ในเรื่องของจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับดังนั้นปี2026เราถึงเห็น AI Summit 2รอบรอบแรกจัดไปแล้วกุมภาที่นิวเดลีนะครับรอบ2เราก็เห็นงานที่ชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับซึ่งก็แน่นอนมีผู้นำหลายประเทศไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแหละว่ามันมีบริษัทเทคจำนวนหนึ่งหรือรัฐบาลของโลกตะวันตก Global North อย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของงานตัวของ WNIC 2026เนี่ยเราเห็นชัดเจน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ AI มันเริ่มมีร่างกายละครับ Embody AI หรือว่า AI Agent นะครับต่อไปนี้เนี่ย AI มันจะมี Physical AI ก็คือเอาเทคโนโลยี AI ไปจับกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่มันหน้าตามนุษย์อะที่เราเรียก Humanoid นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเตรียมความพร้อมคนของเราไม่ดีเนี่ยเราอาจจะถูกแย่งงานกันจากหุ่นยนต์พวกนี้ได้นะครับเรากำลังเริ่มเห็น AI ที่เริ่มเขาเรียกแหละมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการวางแผนในการตัดสินใจในการวางระบบทำงานของตัวเองอย่างเช่นที่เราสอนกันบ่อยๆก็คือ AI Agent ใช่ไหมอย่าง Gemini ก็มีชื่อว่า James นะครับ Claude เองก็สามารถที่จะตั้ง Agent ขึ้นมาแล้วให้ทำงานแทนเราได้แล้ว AI พวกนี้เนี่ยมันเริ่มคิดเป็น development เพราะนั้นอย่างผมเคยทำงานวิจัยเมื่อก่อนผมอาจจะต้องมีทีมนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทมาเป็นผู้ช่วยวิจัยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นผมก็สร้างทีมวิจัยของผมโดยใช้ AI Agent หลังๆมันเริ่มเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเพราะมันเริ่มคิดเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็มั่วนะอย่างเช่นเราตั้งคำถามไปแล้วมันพยายามจะหาคำตอบให้เราอะโดยที่จริงๆมันไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นอยู่มันก็จะพยายามจับแพะชนแกะแล้วก็มั่วๆคำตอบออกมาซึ่ง
0: อาจารย์อาจารย์เคยโดนหรือยังครับ
5: AI มันอ้อมหลายทีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่สองนั่นก็คือเราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่า global AI governance ครับหรือว่าหลักการธรรมาภิบาลทางด้าน AI ซึ่งสิ่งที่จีนยกขึ้นมามันแน่นอนในทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่อีกด้านหนึ่งถ้ามองในทางการเมืองก็คือจีนเองก็ต้องการจากเดิมเป็นผู้รับระเบียบตอนนี้จีนอยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดระเบียบด้วยโดยเวลาจีนบอกถึงเรื่องของธรรมาภิบาล AI โลกเนี่ยมันดีมากนะฮะเขาวางอยู่บนสิบเสาหลักเสาหลักแรกคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนhumanitarian ยังไงก็ตามมนุษย์ต้องถูกคุ้มครองก่อนนะครับอย่างที่สองต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลซึ่งไอ้นี่คือเรื่องที่จีนถูกโจมตีเยอะแต่สำหรับผมคิดว่าจะเป็นจีนจะเป็นฝรั่งจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยข้อมูลพวกเราถูกขโมยอยู่ทุกวันแหละสังเกตดูว่าอยู่ดีๆฟีดมันก็เราคุยอะไรกับเพื่อนเราอยู่ดี Facebook Instagram ก็ฟีดเรื่องนั้นเข้ามาเหมือนกับรู้ใจเรา มันจะรู้ใจเราได้ยังไงถ้ามันไม่แอบดักฟังเราอยู่แล้วเอาข้อมูลของเราไปถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็น surveillance capitalism คือมันเป็นระบบทุนนิยมสอดแนมที่ทำให้เราอยากจะเป็นไอ้เนี่ยเคยได้ยินไหมไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็น
1: อ
5: ่ะไอ้ที่สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยไอ้ไลฟ์สไตล์ที่สร้างมันไม่ได้เป็นความต้องการของเรานะครับแต่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอยากให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงไอ้ร่างที่เรานอนพังอ้วนที่บ้านเนี่ยเราอวดใครไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่เวลาเราออกสื่อปุ๊บเราหิวแสงปุ๊บเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเลยและการทำทุกอย่างนั้นน่ะมันก็ไปเร่งการบริโภคแบบที่แพลตฟอร์มมันต้องการไงเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าถึงความเป็นส่วนตัวตรงเนี้ยมันสำคัญนะครับประเด็นที่สามที่เขาพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลก็คือเรื่องป้องกันข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformation ซึ่งเรื่องนี้ MCOT ทำเยอะถูกต้องไหมครับเรื่องของการ fact check เรื่องของการต่อต้านเรื่องของข้อมูลคำสั่งบิดเบือนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนมันคำศัพท์จีนมากเลยนะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่วมกันผ่านการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UNSDG 2030เพราะนั้นถามว่าหลักการของจีนมันโอเคไหมมันเป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับและอยากให้เป็นถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มันก็เลยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้มันมีมาตรฐานตะวันตกกับมาตรฐานจีนครับ
1: าจารย์คะเมื่อช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่า นักเศรษฐศาสตร์มองว่าต่อไปนี้โลกเราต้องต่างฝ่ายต่างเดินหน้ามีวิธีคิดเป็นของตัวเองลดการพึ่งพากันซึ่งมันก็น่าจะรวมไปถึง AI ด้วยถ้าหากว่าต่างขั้วต่างคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์คะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะคะ
5: ก็พวกเราก็จะอยู่ยากขึ้นครับต้นทุนของพวกเราก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่มันอยู่บนคลาวด์เพราะนั้นเวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปเวลาเราป้อนคำถามเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้คิดที่เครื่องของเรามันไปคิดที่ระบบตรงกลางและการจะเชื่อมเครื่องของเรากับระบบตรงกลางได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมที่ดีนาทีนี้เราพูดจะถึง 5G ใช่ไหมฮะเวลาเราพูดถึง 5G เนี่ยในจีนตอนนี้เขาพูดถึง 5.5G ในอนาคตมันจะกลายเป็น 6G นะครับไอ้ 5G ตอนนี้เนี่ยโชคยังดีทั่วโลกมันยังวางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันแต่ 5G มันมาพร้อมกับสงครามเทคโนโลยีไงครับเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยพอไปถึงยุค 6G เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นว่าเอ้ย 5G ของคุณ 6G ของผมอ่ะมันไม่เข้ากันนะคำถามคือแล้วประเทศคุณจะเลือกระบบไหนไว้ล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้าโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเลยวางโดยระบบแบบนี้ไว้อ่ะถ้ามันจะทำให้ครอบคลุมทั้งสองระบบต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้อยู่แค่ระบบเดียวแล้วมันไม่มี interoperability หรือความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงให้ทั้งสองระบบทั้งสองสถาปัตยกรรมมันเข้าใจกันได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนเราจะสูงแค่ไหนนึกออกไหมฮะเหมือนกับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของผมกับคอมพิวเตอร์ของคุณวัชรินทร์กับของคุณสุชาติมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราจะจัดงานแล้วเราจะจัดประชุมออนไลน์แบบนี้กันได้ยังไง
1: ทำให้
5: พวกนี้มันต้องเตรียมความคิดเตรียมความพร้อมเอาไว้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะทำให้มองข้ามไปอีกช็อตนึงคืออันนี้มันอาจจะเป็นอาวุธของต่างขั้วต่างข้างเพื่อที่จะให้ประเทศเล็กประเทศน้อยมาอยู่ฝั่งตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ
5: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันใช่ไหมครับมันใช้เคร
0: ื่องมือในการ
5: เจรจาครับ
0: อาจารย์ครับคือในแต่ละกลุ่มอย่างทางฝั่งตะวันตกเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งคำว่าธรรมาภิบาลที่จะมาควบคุมการใช้ AI ทางจีนเขาก็ทำทางกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ทำต่างคนต่างทำเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะใช้มันจะมีตัวการลุกตัวกลางไหมครับที่เป็นธรรมาภิบาลหรือว่าเป็น AI โค้ดธรรมาภิบาลเนี่ย AI governance ที่ใช้กันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศที่เราได้เคยตกลงกันเอาไว้อย่าง
5: ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับดังนั้นคำศัพท์ที่ต่อจากนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือคำว่า interoperability นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงโลกมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละประเทศมันเป็นคนละระบบกันอ่ะใช่ไหมบางประเทศเป็นระบบกฎหมายแบบจารีตบางประเทศเป็นกฎหมายอิสลามบางประเทศเป็นกฎหมายแบบประมวลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่สามารถที่จะเทียบเคียงตรวจสอบแล้วก็ทำให้สามารถที่จะทำงานแล้วก็บังคับใช้กฎหมายข้ามระหว่างประเทศกันได้แน่นอนบางอันมันจะใช้เวลายาวนานนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายทะเลที่เรารู้จักกันในนาม UN Clause อ่ะไอ้นี่ฉบับที่3นะครับคุยกันมาจริงๆเนี่ย 30-40 ปีนะฮะกว่าจะออกไอ้ UN Clauseณเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน1982ได้นะครับเพราะนั้นแน่นอนมันก็สร้างงานเพิ่มนะครับมันถึงบอกว่าต้นทุนมันเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้จะกลายเป็นโจทย์สำคัญของอาเซียนด้วยนะครับในระดับภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศมันเชื่อมโยงถึงกันเราทำธุรกิจข้ามประเทศกันถ้ามันไม่สามารถที่จะ interoperability นะครับทำงานข้ามพรมแดนด้วยกันได้เพียงเพราะว่าระบบโทรคมนาคมมันเป็นคนละระบบกันอย่างเงี้ยมันต้นทุนสูงมากเพราะอาเซียนเองอาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องพวกนี้นะครับเราเองเนี่ยก็มีที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องของดิจิตอลที่ดูแลเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องพวกนี้ควรจะต้องเป็นประเด็นผลักดันต่อไปในอนาคตซึ่งผมคิดว่าถ้ายังไงก็ตามอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ประเทศไทยเราต้องคิดเพราะว่าอีก2ปีเราก็จะเป็นประธานอาเซียน
1: ค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนก่อนนะคะ
5: ก็ผมเองไม่ได้ไปงานที่จีนครั้งนี้เพราะว่าผมเองต้องไปนำเสนอโครงการนะครับกับที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนนะครับเพราะว่าโครงการหนึ่งที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2024แล้วตอนนี้เราทะลุเป้าหมายอย่างแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นเฟสที่2เนี่ยเราต้องการได้รับการรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษาครับนั่นก็คือโครงการชื่อว่า AI Ready ASEAN นะครับเรากำลังจะเข้าสู่เฟส2ละเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับไปจนถึง

0: เนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราให้สามารถที่จะใช้ AI ได้ไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้แต่ต้องมีจริยธรรมด้วยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์เขาจะเป็นเจ้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับเขามีการแพลนออกมาหรือยังครับว่าเขาจะนำเสนอเรื่องของ AI governance เข้าในกลุ่มของอาเซียนนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับทุกปีเวลาสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยสิงคโปร์พูดเยอะมากในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายสมาร์ทซิตี้ทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศครับ
1: เราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเราจะมีความเป็นสมาร์ทซิตี้กับเขาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณ Morning ASEAN ได้ใหม่พรุ่งนี้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวก้าวทางข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามต่อนะคะกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้แถลงข่าวภายหลังการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาสกรว่านักศึกษาที่อายุ18ปีที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบมีทั้งหมดประมาณ 270,000 คนแต่จากตัวเลขที่ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบ

0: ประมาณ 53,000 คนซึ่งสกร.เปิดให้มีการอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมคาดว่าจะมี 100,000 คนที่ยื่นอุทธรณ์คิดเป็น 60-70% ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่สบายใจหลังจากที่ได้มีการประกาศผลการตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ไปแล้วแต่พบว่ามีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมครม.ว่าเรื่องนี้จะต้องนำไปทบทวนอย่างเร่งด่วนคนที่เดือดร้อนและต้องการทำเรื่องอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบค่ะประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวหลักในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะวืดบัตรคนจนอย่าเสียใจคลังแจกใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายรัฐบาลล้างบางแก๊งสวมสิทธิ์หลอกประชาชนอดได้รับเงินนายกย้ำในครม.ไม่สบายใจประชาชนหลุดสิทธิ์สั่ง3กระทรวงแก้เกณฑ์เชิงรุกบอกให้วิ่งหาประชาชนด่วนไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาสั่งปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมรอเสนอครม.27กรกฎาคมนี้รัฐบาลลุยล้างระบบจนปลอมทุนเทาหลอกชาวบ้านเอาชื่อสวมสิทธิ์ทำคนจนถูกตัดสิทธิ์พร้อมกับเพิ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อีก6ล้านคนประเสริฐห่วงนักศึกษาสกร.หลุดออกจากระบบการศึกษาหลังแห่ลาออกเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมชงครม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือด่วนพร้อมเปิดทางยื่นอุทธรณ์พิจารณาสิทธิ์ถึง31กรกฎาคมนี้ย้ำไม่อยากให้ใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะเรื่องเงินสวัสดิการวอนคนลาออกกลับเข้ามาใหม่นิกรเผยผลสำรวจบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 จากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมประสานมหาดไทยตรวจสอบสาเหตุตกหล่นย้ำผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนและมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ด้วยนะคะเป็นภาพของผู้สูงอายุเดินทางไปเข้าคิวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งคุณลุงคนนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยได้ดูผ่านทางทีวีนะคะเป็นคุณลุงที่สูงอายุและพิการด้วยนะคะเดินทางไปหาหน่วยงานทั้งหมด5ที
1: ่ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ไปทบทวนอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะก็เป็นความยากลำบากของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้เช่นกันค่ะขยายเวลาอุทธรณ์บัตรคนจนอนุทินไม่สบายใจเสียงติติงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้มสั่งขยายเวลาอุทธรณ์ยึดหลักเป็นธรรมพร้อมโยนกลองให้เอกนิติแจงขุนคลังย้ำต้องการช่วยเหลือคนลำบากจริงโวพบรายใหม่กว่า2ล้าน3แสนคนเตรียมฟันพวกทุนเทาและมิจฉาชีพที่เอาชื่อชาวบ้านไปเล่นหุ้นตั้งบริษัทกระทรวงศึกษาธิการโอดทำเด็กสกร.กระทบนับแสนพม.งงเสนอไป1ล้านเจอตัดเหลือ2แสนรายชาวบ้านโวยให้สิทธิ์คนอยากจนแต่คนจนไม่ได้ค่ะ
1: ครับทั้งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยเน้นย้ำว่าไม่สบายใจที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสั่งการเชิงรุกว่าไม่ใช่ให้ประชาชนวิ่งเข้าหาแต่หน่วยงานรัฐต้องวิ่งเข้าหาประชาชนครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รีให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากกลุ่มที่เปราะบางที่พม.ดูแล1ล้านคนผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 200,000 คนเท่านั้นจึงเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการทบทวนเกณฑ์ครั้งนี้ช่วยดึงคนจนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มได้ถึง 2.3 ล้านคนพร้อมสั่งจัดการขั้นเด็ดขาดครับกับขบวนการที่มีการนำชื่อชาวบ้านไปสวมสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเอาไปเปิดบัญชีม้าขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เสนอปรับเกณฑ์ยกเว้นไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีมาตัดสิทธิ์รวมถึงจัดหน่วยอำเภอเคลื่อนที่นะครับลงให้บริการอุทธรณ์ถึงศาลากลางหมู่บ้านส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคก็เกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดน่านครับเมื่อนางเงารกไพรอายุ69ปีชาวบ้านบนดอยสกาดอำเภอปัวซึ่งเป็นผู้พิการและมีโรคประจำตัวเมารถลงมาจากดอยครับเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่ธกส.สาขาบ้านปัวก่อนจะเกิดอาการวูบหมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทันทีพร้อมกับออกคำสั่งกำชับให้สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบบริการแบบ Fast Track ครับมีจุดพักคอยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสังเกตอาการและทีมกู้ชีพพร้อมปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยขณะที่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็มีประชาชนแห่เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อแก้ไขข้อมูลการถือครองยานพาหนะเก่าและซากรถกันอย่างหนาตาครับเพื่อนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปมีพาดหัวใหญ่นะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าผวาบัตรคนจนทำพิษหนูสั่งด่วนจี้ทบทวนเกณฑ์ใหม่ต้องวิ่งเข้าหาประชาชนนายกไม่สบายใจปมเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนเดือดร้อนอื้อสั่งหน่วยงานวิ่งหาประชาชนด่วนแก้ปัญหาเชิงรุกลั่นไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาให้ทบทวนเกณฑ์ใหม่เข้าครม.สัปดาห์หน้าจ่อขยายเวลาอุทธรณ์ด้านรัฐมนตรีพม.เผยกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 เตรียมประสานมท.ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมรัฐมนตรีศึกษาธิการเปิดตัวเลขนักศึกษาสกร.ยื่นอุทธรณ์แล้ว 53,000 รายยืนยันช่วยเต็มที่ด้านเอกนิติย้ำต้องช่วยคนที่เดือดร้อนจริงพร้อมสั่งล้างบางขบวนการหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสวมสิทธิ์ส่วนที่น่านก็สุดเศร้ายายวัย69เมารถลงจากดอยยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เป็นลมดับครับ
0: ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นตั้งผบ.ตร.คนใหม่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
0: ติดตามก้าวทางข่าวในช่วงที่2นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ในวันนี้ถึงสเปคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปของรัฐบาลอนุทินเป็นอย่างไรว่ารอให้ประชุมให้เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าสเปคเป็นอย่างไรนายกก็ทำท่าสะดุ้งพร้อมกับยักไหล่ก่อนกล่าวว่าพูดถึงคำว่าสเปคแล้วขนลุก ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งนี้ยังยึดลำดับอาวุโสอยู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวชัดเจนว่าทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสื่อมวลชนถามต่อว่าหากแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ที่มีอายุราชการยังเหลือนานจะได้อยู่ในตำแหน่งนานจะเป็นการครองอำนาจนานเกินไปหรือไม่นายกก็บอกว่าอยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ท่านจะทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปีหรือ6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะสำราญผงาดผบ.ตร.คนที่16ผลงานดีฝีมือเด่นนายกปัดตอบสื่อนายกหนูชงชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผงาดผบ.ตร.คนใหม่แม้อาวุโสน้อยกว่าแต่คุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นชูวิสัยทัศน์จุดแข็งผู้นำระยะยาวสานต่อนโยบายปราบยาเสพติดความมั่นคงด้านนายกหนูปัดตอบสเปคผบ.ตร.คนใหม่ย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายดูทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่หากทำไม่ได้แม้อายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาบอกฟังแล้วขนลุกก่อนเขินสื่อบี้ถามบางคนอายุราชการนานผลงานเด่นมีลุ้นบ้างไหมทำท่ากระแอมไอเสียงดังเดินไปทันทีค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องการเมืองอื่นด้วยค่ะหึ่งบิ๊กรานอนมาเคลียร์แล้วชงนั่งผบ.ตร.คนที่16ครม.เคาะรพีพัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรครม.ไฟเขียวตั้งรพีพัฒน์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่เหลืออายุราชการอีก7ปีสุริยะการันตีคุณสมบัติเหมาะสมและอาวุโสสูงสุดแย้มสัปดาห์หน้าชงย้ายผู้บริหารอีกล็อตโต้ธรรมนัสล้างบางบิ๊กกระทรวงเกษตรลั่นไม่มีซื้อขายตำแหน่งนายกอนุทินอุบตอบสเปคผบ.ตร.คนที่16บอกฟังแล้วขนลุกย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายสภัดบิ๊กรานผงาดผู้นำสีกากีคนใหม่ชงชื่อเสนอกตร.พิจารณา22กรกฎาคมนี้อ้างมีเวลาปฏิรูปตำรวจยาวถึงปี76กต.เคาะเผ่าพันธุ์ผงาดนั่งเลขาศาลยุติธรรมค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีมหากาพย์ทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็หนึ่งในผู้ต้องหาหลักนะครับเปิดปากแฉแหลกเลยนะครับพุ่งเป้าซัดทอดยังระดับผู้อำนวยการ2หน่วยงานใหญ่ว่าบงการอยู่เบื้องหลังครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เข้าร่วมประชุมด่วนกับสำนักงานปปช.ณสำนักงานปปช.สนามบินน้ำเพื่อวางแนวทางในการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม11รายที่ถูกตรวจค้นขณะที่ลักลอบแก้ข้อสอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้คดีนี้ร้อนฉาขึ้นมาอีกทีก็คือเรื่องของการขยายผลจากคำให้การของนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับกุมโดยด็อกเตอร์วินได้ให้การซัดทอดอย่างละเอียดว่าขบวนการนี้มีผู้สั่งการระดับสูงอยู่เบื้องหลังอีก2รายได้แก่บุคลากรระดับผู้อำนวยการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.และผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.นะครับที่มีบทบาทสำคัญในการบงการคอยคุมเกมและก็จัดฉากการทุจริตทั้งหมดขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้กองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อเตรียมยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายใหม่ที่มีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มเดิมโดยมีการวางแนวทางไว้2ช่องทางก็คือกองปราบปรามขออนุมัติหมายจับเองแล้วส่งสำนวนให้ปปช.หรือส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับปปช.เป็นผู้ยื่นขอหมายจับตามที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งคณะทำงานจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อประเมินความพร้อมของหลักฐานก่อนลงมือครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าโดยเมื่อถูกถามถึง ถึงการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นายกบอกว่าทุกอย่างก็มีขั้นตอนของกฎหมายไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มมีความกระจ่างก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักคนสอบตกจะกลายเป็นคนสอบได้หรือคนสอบได้จะกลายเป็นคนสอบตกไม่ได้ครับหากตรวจสอบพบว่าการสืบสวนสาวไปถึงใครก็ต้องดำเนินคดีกับคนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าดร.วินแฉบงการสอบโกงซัดทอด2ผอ.รอชี้ขาดออกหมายจับดร.วินไม่ยอมตายเดียวแฉแหลก2บิ๊กสถ.มสว.ระดับผอ.บงการโกงสอบท้องถิ่นกองปราบถกปปช.เครียดรอชี้ขาดออกหมายจับขณะที่นายกแบ่งรับแบ่งสู้เข้าประชุมกกลางระบุขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นสอบเส้นเงินไม่ใช่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ปปง.ต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีเว้นเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
0: ค่ะจากคดีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะมาที่คดีหัวเลือกสว.นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอค่ะได้ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ให้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านค่ะโดยนายยิ่งชีพบอกว่าพวกตนเองได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่ปี2568แต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วตนเองก็ยังมองว่ามีฝ่ายค้านที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นหลักโดยมีข้อมูลของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9คนค่ะซึ่ง1ใน9คนนี้นะคะก็เป็นชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2567ระหว่างการเลือกสว.นายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีพยานกลุ่ม14เข้ามาพบนายอนุทินที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยในการเลือกสว.แต่นายอนุทินมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องและให้ไปคุยกันเองเมื่อโทรไปคุยก็พบว่าบุคคลปลายสายคือนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะยิ่งชีพปูด9รายเอี่ยวคดีหัวสว.ภูมิใจไทยจ่อฟ้องหมิ่นไอลอเปิด9ชื่อรัฐมนตรีและนักการเมืองสีน้ำเงินเอี่ยวหัวคดีสว.ขณะที่ภริศตีปี๊บจี้กกต.เร่งส่งฟ้องศาลฎีกา229ผู้ถูกกล่าวหาวันตัดตอนเป่าคดีเตรียมถกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลนายกอนุทินเย้ยบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องขณะที่เสี่ยเม้งฉะหัวหน้าเท้งถ้ามีใบเสร็จยื่นปปช.ได้เลยไม่ต้องมาขู่เชื่อสุดท้ายแค่มวยล้มต้มคนดูและหวังเบี่ยงประเด็นกลบกระแสฉาวพรรคตัวเองขณะที่ครม.เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมอุดรแทนส.ส.ภูมิใจไทยที่เสียชีวิตค่ะ
1: ครับมาที่พรรคภูมิใจไทยครับก็เปิดหน้าโต้กลับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหลังจากขู่ยื่นซักฟอกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูครับนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกรณีบอกว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีใบเสร็จล้มรัฐบาลโดยนายวัชรพงษ์ยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลยังมีเสียงเหนียวแน่นเกือบ300เสียงและตั้งใจทำงานจนเป็นที่ยอมรับฝ่ายค้านไม่มีทางล้มได้ตามที่คุยโวพร้อมฉะว่าการโหมโรงครั้งนี้เป็นเพียงมวยล้มต้มคนดูเพื่อหวังใช้สภาปั่นกระแสกลบข่าวเช้ากรณีส.ส.พรรคประชาชนถูกดำเนินคดีช่อโกงประชาชนและพฤติกรรมก้าวร้าวของคนในพรรคโดยท้าทายว่าถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงให้ส่งปปช.ตรวจสอบทันทีไม่จำเป็นต้องรอเปิดสมัยประชุมสภาช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังดำเนินการโดยระบุว่ากลางสัปดาห์หน้า กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ DSI ได้มีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา20กว่าคนซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยโดยคาดว่าจะเข้ามาชี้แจงในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการกดดันทางการเมืองหลังจากถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายภาวุฒิมีท่าทีเปลี่ยนไปมาในการสนับสนุนโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลโดยยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการกดดันใดๆทั้งสิ้นครับส่วนทางด้านของนายพัชริตขออภัยครับส่วนทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับรับลูกพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระบวนการหัวสวทำเป็นกระบวนการใหญ่มีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังนะครับและก็แสดงความห่วงใยว่ากกต.อาจจะมีการตัดตอนคดีใน3รูปแบบทั้งการตัดตอนให้เหลือแค่ผู้ปฏิบัติการตัดตอนส่งสารแค่บางจังหวัดหรือว่าตัดตอนสังเวยกลุ่มน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องกลุ่มน้ำเงินเข้มและก็ยังกังวล นะครับว่า DSI อาจจะปล่อยเกียร์ว่างเพื่อรอใช้มติกกต.เป็นข้ออ้างในการเป่าคดีฟอกเงินและอ้างยี่โดยฝ่ายค้านก็เตรียมจัดเสวนาเปิดพยานใหม่วันที่26กรกฎาคมนี้และจะนำประเด็นนี้บรรจุเป็นหัวข้อหลักในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับย้ำฝ่ายค้านภูมิใจไทยท้าซักฟอกมวยล้มก้มคนดูเด็กภูมิใจไทยหยันกลับเท้งขู่ยื่นซักฟอกอ้างมีใบเสร็จล้มรัฐบาลได้แค่มวยล้มต้มคนดูหวังปั่นกระแสกลบข่าวเช้าสสลูกพักเอี่ยวคดีช่อโกงปปช.ท้าส่งหลักฐานปปช.ได้เลยไม่ต้องรอเปิดประชุมสมัยหน้ารุทธพลเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กDSI ออกหมายเรียก20กว่าคนคาดทยอยแจงสัปดาห์หน้าปัดกดดันภาวุฒิหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาอวย TSAI Passport ขณะที่ไอลอยื่นข้อมูลฝ่ายค้านบี้สอบ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวเลือกสว.ครับ
0: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
8: ตราฉลากทอง
7: จึงทำให้ทุกอย่าง
8: กรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกองเพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไงเน
11: ่กรอบง่ายอร่อยนาน
12: ต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวงซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะคะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุทธิดาค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะกุหลาบควีนสุทธิดาเปิดตัวยนต์โฉมครั้งแรกงานโครงการหลวงสืบสานดอยสู่เมืองเปิดตัวยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุทธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานแถลงจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองการนี้ในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันที่1สิงหาคม2569ขณะที่กระทรวงเกษตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสว่าพิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะพันธุ์เลี้ยงเพิ่มเติมค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกุหลาบควีนสุธิดานะคะก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะและเป็นต้นทำเปรตนะคะพันโกลเด้นอเมทิสที่พระราชทานนามพิมลลักษณ์ซึ่งก็มีความสวยงามเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมีม็อบแรงงานไปบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับเครือข่ายแรงงานรวมตัวกันยื่นคัดค้านสูตรแคร์สูตรบำนาญชราภาพประกันสังคมแบบใหม่นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางไปรับหนังสือจากศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายแรงงานคัดค้านสูตรแคร์ซึ่งนำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนจากกรณีชราภาพฉบับใหม่โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานระบุว่าแม้สูตรแคร์จะตั้งเป้าช่วยยกระดับบำนาญให้ผู้ประกันตนมาตรา39จำนวน 1.6 ล้านคนแต่ว่ากลับส่งผลกระทบริดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา33มากถึง12ล้านคนทั้งยังเป็นสูตรที่คำนวณยากจึงต้องการให้รัฐบาลชะลอหรือว่าหยุดกระบวนการเอาไว้ก่อนเพื่อนำข้อมูลมาหารือกันใหม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ชี้แจงนะครับว่าจะส่งเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสั่งการตรวจสอบใหม่แต่ก็ย้ำว่าตนเองไม่มีอำนาจสั่งหยุดได้ทันทีเพราะเรื่องนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วครับก็มีพาดหัวเรื่องนี้ครับในแนวหน้าสสรทยื่นค้านปมสูตรแคร์ชี้มาตรา33เสียหายขู่ยกระดับม็อบจุลพันธ์รับหนังสือสสรทปมค้านสูตรแคร์ปรับบำนาญประกันสังคมหลังจากผู้ประกันตนมาตรา33กว่า12ล้านคนเสียประโยชน์ขู่ยกระดับชุมนุมด้านรัฐมนตรีแรงงานชี้อำนาจทบทวนอยู่ที่ครม.ครับ
0: ค่ะและไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะเดินหน้านโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่401และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่441ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด1อำเภอ1ค่ายบำบัดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยี่งอโดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในงานสำคัญเร่งด่วนและต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดผ่าน3แนวทางหลักประกอบด้วยด้านการป้องกันมุ่งสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชนด้านการบำบัดฟื้นฟูยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนมาช่วยเยียวยาพร้อมฝึกทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและด้านการปราบปรามเดินหน้าจับกลุ่มและติดตามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องค่ายบำบัดนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีล้อมรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศศิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์สยบดราม่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงเถียนหมี่มี่แค่เพลงฮิตถ้ามีปัญหาวงดนตรีคงไม่เล่นวอนอย่ายงการเมืองนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีดราม่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องเพลงเถียนหมี่มี่ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการว่าตนมองด้วยความเป็นกลางว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวมองว่าเรื่องเพลงควรอยู่เหนือการเมืองหรือบางครั้งไม่ควรเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้มีโอกาสพบปะกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและยังมีการจัดสัมมนาภาคเอกชนที่นำภาคเอกชนของไทยราว150คนร่วมเดินทางไปด้วยนี่คือความสำเร็จซึ่งเรื่องของการร้องเพลงไม่ควรเป็นประเด็นทางการเมืองหากมีปัญหาเรื่องเพลงวงดนตรีของจีนก็คงไม่เล่นเพลงนี้บางครั้งเราอย่าทำเป็นเรื่องการเมืองเลยเพราะมันจะไปบดบังความสำเร็จของการเยือนและผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับจากการเยือนนอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นจะกลับเข้าสู่เขตแดนทางทะเลที่ไทยเคยเสนอไว้ว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะหากเริ่มคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งเช่นการเตรียมการในการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อกัมพูชาปิดประตูการพูดคุยแล้วไปสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งไทยไม่ได้มีปัญหาแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกัมพูชาไม่ยอมคุยกับไทยก่อนและขอยืนยันว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนปิดประตูเกิดเหตุขัดข้องจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แอร์พอร์ตเรียลลิงก์ประกาศแจ้งผู้โดยสารเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางขอแนะนำผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแอร์พอร์ตเรลลิงขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและร่วมมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-6A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอทมทเพื่อชุมชนนะครับปันเพื่อมังกระเป๋าตู้ครับผมในช่วงเวลา8นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกากับโดยประมาณนะครับสำหรับเวลาโครงการรายงานข่าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับวันพุธวันพุธที่22กำลังดูวันที่อยู่เดี๋ยวเร่งพิจนะครับเทศกาลงานงอโรงเรียนนาซานนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับโมเตคืนก็เห็นบรรยากาศที่คนไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนำผู้ดนตรีแสงสีเสียงอลังการงานสร้างก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ไปที่ก็ไปเที่ยวกันนะครับทักทาย FC กันสักหน่อยนะครับสิระดาในเดียววานิชนะครับเคโร30นะครับขอบคุณมาร์คเฉลิมอินชีนนั่นนะครับนูวิทคุณซิรินะครับผมที่ทักทาย FC เราสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเปียมนวยจริวันเพชรนะครับรัชตาพรคุมเทยหลงสุริยันดิตกันพ่อโอพรชัยพรจินดาป้าต้องโกเด็กวัดติดต่อกันได้นะครับไปที่เพจของพ่อโอพรชัยกันได้เลยครับคุณพิธวัชชัยเทพเลือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแจ้งตัวเลขผลประกอบการของนี่แหละปี2529นะก็มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจของทางสมาชิกแล้วก็ทีมงานผู้บริหารทั้งเม็ดทั้งเพนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับนี่ก็ FC เข้ามาให้กำลังใจกับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมได้ติดตามกันนะครับได้เห็นได้เปิดการมองเห็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามแนวทางของโซเชียลนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ข้าวนะครับข้าวแรกที่เรายี่เริ่มกันนะครับก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการหารือนะครับกับนายวัญชัตสุวรรณกิติรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการที่จะตอกย้ำถึงศักยภาพการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอายุในอันดับท็อป3นะครับของการท่องเที่ยวเชิงเวเนซของไทยนะสมุยก็ยังให้รับการจัดอันดับเป็น1ใน10ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมในปี2525จาก American Express Travel นะครับนั่นก็การบริการด้าน Venice Tourism นะครับย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโยคะการทำสมาธิศิลปะนะครับนะการบำบัดการอาบน้ำเช่น้ำร้อนน้ำพุสปาคลูนนะพวกนี้นะครับนี่ก็มีการเราพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยังยิงนายกโสมนัสปริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็มีความตั้งใจนะครับที่จะให้สมาคมเนี้ยเป็นสมาคมที่จะสร้างแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีกช่องทางนึงนะแล้วก็มาแต่ว่าขอแสดงความยินดีกับโสบทนะครับนะก็มีรายฐานไปกันนะครับในโอกาสครบรอบ71ปีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้ใครยังไม่ได้โหวตทีนะครับอย่าลืมนะไปโหวตกันนะครับโหวต1เมนู1จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับของสุราษฎร์ธานี1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับถ้ากดรูปหัวใจนะครับก็เป็นแกงคั่วย่าเกยนะครับของบ้านตาคุณกดรูปยิ้มนะครับนะถ้ากดรูปยิ้มก็เป็นเมนูแกงคั่วปลาเม่งใบชมแปนขี้มาแล้วถ้ากดรูปตกใจอาปากนะก็เป็นเมนูต้มกะทิหมูใส่อวนก็กดไลค์นะครับนะเลือกอาหารเมนูไหนอาบ่าวตัวกดเมนูแกงคั่วปลาเม่งใบชมแปนขี้มาไปแล้วนะครับชอบกินนะวันก่อนเนี่ยทางท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งนะครับท่านก็พาโมเราไปชิมกันนะครับนั่นก็เชิญชวนกดไลค์นะครับโหวตกันนะครับผมโหวตกันไปโหวตกันให้มากๆนะครับตอนนี้ก็เมนูแกงคั่วยาเกยก็นำอยู่นะครับเท่าที่ดู
สถิตินะครับเราก็มาโต้ตรงได้แล้วนะครับมาโต้กันตรงที่เทศบาลนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็เรียกว่าพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะครับมีโครงการฝึกซ้อมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569นะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและก็เครื่องดับเพลิงขั้นต้นนะครับบ่แต่ว่ากับท่านนายกวรพลคงนุ่นนะครับก็มอบให้ท่านปลัดสรายุทธเทพนวลนะครับนะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะไปกันทีคณะครูนะครับไปกันทีด้วยไปรวมโครงการฝึกซ้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับนะโดยชายอาคารฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือของพอดีก็ต้องมีการก็เรียกว่าฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดนะครับนะก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดนั่นเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านโชคดีศรัทธาการนะครับท่านก็ได้มอบให้ดร.โสวพจน์รัตนบุรีรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนกิจกรรม 2B Number 1ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็เป็นโครงการนึงนะครับในการส่งเสริมต้องเนื่องจากความสามารถของเด็กๆแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับนะแล้วก็โครงการให้ความรู้ด้านการจราจรนะครับนะที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆเทศบาลตำบลประดูบานสมวังนะครับปลูกฝังวินัยจราจรเริ่มกันตั้งแต่เด็กวัยเยาว์นะครับทางเทศบาลก็ได้จัดโครงการอบรมการจราจรให้กับน้องๆที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเล็กๆได้เรียนรู้กฎจราจรสัญญาณไฟนะครับลูกฟังกันแต่ตัวเอียดๆก็ดีนะครับนะโตขึ้นจะได้ไม่ต้องไปซิ่งบอกตัวช่วยกันนะครับปวดทั่วกันอยู่แหละนะครับสำหรับเด็กวัยรุ่นแต่งนูแต่งนี้โทษนูโทษนี้รถดีๆเนียนยับ ไม่เหลือเลยนะครับผมทางท่านในอำเภอสุกิจมีพริงนะครับนะท่านก็ได้มีการประชุมนะครับพิจารณาเตรียมจัดงานนะครับงานนี้จะมี 8-10 สิงหาคมนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างความสมัครใจก็งานนี้เดียวนะชื่องานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอ๋อเรียกว่าเป็นการจัดงานเบิกฟ้านาเดิมแล้วก็งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่3โดยมีเนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอำเภอนะครับก็เป็นประธานนะครับในการประชุมนะครับก็คิดว่างานนี้ต้องน่าจะเป็นการยิ่งใหญ่นะครับทางกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสร้างความบันเทิงอะไรต่างๆนะครับก็ทางท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งท่านก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าท่านในอำเภอสุกิจเนี่ยท่านไม่เคยหยุดนิ่งนะครับนะท่านไม่เคยหยุดนิ่งท่านขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับในส่วนของการพัฒนานะครับในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมนะครับจะเริ่มพี่แกบอกว่ากาแฟยังบอกกาแฟแล้วนะครับนะพี่ลวงข้าวขอบคุณมากพี่ลวงข้าวนะข้าวมาทักทายนะครับเราก็มอแต่ว่านะครับนะมอแต่ว่านะทางด้านวัชระเพชรทองนะครับนะแกก็เป็นประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจอยู่ของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรื่องของการโกงซอบข่าวถงทิ้นปรากฏว่าที่สุราษฎร์ธานีนะครับมีรายชื่อของคนที่โกงซอบนี่มากกว่าเพื่อนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็เลยวังเวิร์ดนะครับเปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือนะครับคนที่ชอบตรงทิ้นเนี่ยนะครับนะที่สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขตหนึ่งก็อยู่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะครับนะตาพี่น้องข้ามมาทางร้านติ้มดอกไม้เนี่ยตรงเลี้ยวซ้ายตรงนั้นกำลังมีการก่อสร้างเขื่อนอันเมื่ออยู่นะครับของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ
ก็กำลังสร้างอยู่เสร็จนู่นละเดือนตุลานู่นแหละนะครับผมก็น่าจะ

0: ทันงานฉับพลาพอดีแหละนะครับนะก็ตรงนั้นแหละครับยุติการันข้าวหมูแดงนะก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับพบนะครับกับเจ้าหน้าที่จะมีทนายมีนักกฎหมายนะครับให้ได้ปรึกษาหารือ แล้วก็ให้การช่วยเหลือ ไปฟังเสียงการแถลงข่าวมาแต่ว่าคงวัชราเพชรทองนะครับว่าแกแถลงว่าเพิ่นเพื่อบังนะครับผมเดี๋ยวเรารอจังเทคนิคหนองนุ่มนะครับนะกำลังติดตุรกตุราอยู่นะครับข้างนอกนะครับผมก็เรามาฟังเสียงนะครับกองวัชราเพชรทองนะประมาณ10นาทีนะครับแกแถลงใช้เวลากันพอสมควรและทำความเข้าใจนะครับรับต้านที่มาคงอันนี้แหละแล้วแกก็เรียกร้องให้นายกอนุทินลาออกกันนะครับเอาไปฟังเสียงวัชราเพชรทองกันนะครับ
1: ท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมวัชระเพชรทองหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต1สุราษฎร์ธานีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยกรรมการสาขามีท่านร้อยตรีเดชอุดมสุขปานท่านบุญไทยศรีสุภลักษณาการและท่านกิติชัยใสสะอาดอดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการโกงการสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งผมขออนุญาตขอบคุณท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่กล่าวถึงการโกงสอบท้องถิ่นว่ามันไม่ใช่ระบบราชการมันระบบโจรทำกันเหมือนเป็นรังโจรเป็นความชั่วร้ายจริงๆเลยไอ้ตัวใหญ่ก็ต้องเอาทำไมมันคิดร้ายกับประเทศชาติได้มากขนาดนี้เทียบกับคดีความมั่นคงมันทำลายประเทศชัดๆไม่ได้เป็นคดีอาญาธรรมดานี่มันขบวนการใหญ่เกินกว่าที่จะเป่าต้องจบให้ดีด้วยนี่คือคำกล่าวของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายผมขอชื่นชมท่านในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและมีอุดมการณ์ในความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่การที่ท่านได้ออกมาพูดอย่างนี้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ามีความหวังในการที่จะตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นแต่ประชาชนก็ไม่เชื่อเพราะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นคนภายในกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้นแล้วจะหาคนผิดได้อย่างไรและสอบล่าช้ายืดเยื้อสอว่ากำลังจะหาทางออกโดยโยนบาปให้กับคนตัวเล็กๆสรุปประเด็นจากการพูดของนายประกรณ์ได้ดังนี้คือหนึ่งมันไม่ใช่ระบบราชการมันเป็นระบบโจรเสมือนเป็นรังโจรสองเป็นความชั่วร้ายจริงๆเลยสามไอ้ตัวใหญ่ก็ต้องเอาสี่ทำไมมันคิดร้ายกับประเทศชาติได้มากขนาดนี้ห้ามันทำลายประเทศชัดๆหกนี่มันเป็นขบวนการใหญ่เกินกว่าที่จะเป่าเจ็ดต้องจบให้ดีด้วยประชาชนชื่นชมในการกล่าวของท่านรองนายกมนตรีที่มาจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีได้ไปสักกี่วันหรือกี่เดือนเพราะขบวนการใหญ่ที่ท่านว่าและรังโจรนั้นมันอยู่ในทำเนียบรัฐบาลผมจึงขอให้ท่านได้ระมัดระวังว่าอาจจะหลุดจากตำแหน่งได้ในเร็ววันนี้เพราะคนที่โกงสอบท้องถิ่นจริงๆแล้วหัวขบวนใหญ่ที่สุดก็คือนักการเมืองแล้วใช้ข้าราชการประจำที่มีความละโมบมีความโลภและไม่ใช่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อแลกกับตำแหน่งเป็นผู้ดำเนินการและการสอบทุจริตท้องถิ่นนี้มีมาตั้งแต่2564แล้วผมอยากให้นายประกรณ์ดำเนินการเพื่อสอบสวนย้อนไปถึงการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่พ.ศ. 2564ครับและสืบเนื่องจากกรณีที่พันตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ซึ่งท่านประกาศว่ารับนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีแล้วกำลังจะจ่อเพิกถอนข้าราชการที่สอบได้จำนวน 5,924 รายและฟันอาญาซ้ำโดยบอกว่าเป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปท.คณะกรรมการ

พี่น้องประชาชนดูและปัจจุบันองค์กรอิสระก็ถูกแทรกแซงแต่ผมสงสัยว่าทำไมท่านไม่ดึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มาตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยในขณะเดียวกันพร้อมๆกันและอย่างรวดเร็วท่านทำไมไม่เชิญปปง.เข้าร่วมด้วยการทำดังกล่าวนั้นเป็นการมุ่งจับปลาเล็กแล้วปลาใหญ่จะหลุดรอดปลาเล็กทั้งหลายจะไม่ความร่วมมือเป็นการจงใจทำให้ตัวใหญ่หลุดรอดใช่หรือไม่เพราะถ้าดำเนินคดีกับคนเหล่านี้เขาก็จะไม่ความร่วมมือกับรัฐในการสาวไปถึงปลาตัวใหญ่ 5,924 รายนี้หวาดผวาจะไม่ความร่วมมือและจะไปไม่ถึงปลาใหญ่ผมในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต1จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคข้อ57วงเล็บ7ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และดำเนินการให้ถึงที่สุดจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลจับปลาใหญ่กันปลาเล็กไว้เป็นพยานเพราะสุราษฎร์ธานีนั้นปรากฏว่ามีผู้ที่สอบว่าสอบแล้วทุจริตมากที่สุดในประเทศไทยสุราษฎร์ธานีมีรายชื่อถึง242รายชื่อเมืองคนดีมีการทุจริตมากที่สุดในประเทศไทยก็เท่ากับว่ามีการโกงลูกหลานประชาชนตาดำๆที่มุ่งมั่นอ่านหนังสือสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน 3,500,000 700,000-800,000 แล้วเข้าสอบลูกหลานชาวบ้าน 450,000 คนที่เข้าสอบแล้วถูกโกงถูกทุจริตในการสอบความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเท่ากับว่าลูกหลานประชาชนทั้งประเทศถูกโกงการสอบเพราะไปสอบอย่างสุจริตอ่านหนังสืออดนอนอ่านหนังสือไปสอบด้วยความมุ่งมั่นที่จะอยากจะรับราชการแต่ปรากฏว่ามีการโกงการสอบสุจริตท้องถิ่นใหญ่ที่สุดมโหฬารที่สุดนับตั้งแต่มีรัฐบาลไทยมาในยุคนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีสำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต1สุราษฎร์ธานีจึงขอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลืออรรถคดีผู้ที่สอบท้องถิ่นแล้วถูกโกงทุจริตสูญเสียเงินก้อนไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งบรรจุจริงแต่ไม่ได้กระทำการดังกล่าวก็อาจจะมีเพราะเกิดจากบิดามารดาไปซื้อตำแหน่งให้ถูกคมคูตบซับซ้ำซ้อนก็อาจจะมีพวกเราจึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นเพื่อขอให้น้องๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จำนวนทั้งหมดที่ถูกกระทำดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองได้ส่งหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินแชทไลน์บันทึกเสียงและสำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต1สุราษฎร์ธานีเราจะช่วยดำเนินการด้านอรรถคดีทั้งปวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นช่วยฟรีและเก็บไว้เป็นความลับเพราะน้องๆเหล่านี้ถูกกระทำจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและนักการเมืองตัวใหญ่จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แยกเป็น2กลุ่ม ก็คือกลุ่มแรกกลุ่มปลาตัวเล็กยอมจำนนเพื่ออยู่รอดยอมจำนนเพื่ออยู่รอดเพื่อที่จะเข้ารับราชการพ่อแม่ต้องไปขายนาขายที่ขายสวนขายไร่หรือไปหาเงินมาจำนวนนับแสนแสนบาทเพื่อที่จะเข้ารับราชการ
กลุ่มที่2คือกลุ่มที่สร้างกติกา

0: สกปรกเพื่อสูบเลือดเนื้อกลุ่มแรกโดยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองแล้วโยนบาปให้กลุ่มแรกเป็นโครงสร้างที่เจ็บปวดของสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ทุจริตเราจึงจะช่วยเหลือปลาเล็กทั้งหลายเพื่อจัดการปลาใหญ่ให้ได้อย่าให้ปลาใหญ่ได้รอดไปในยุครัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลและผมขอเชิญท่านกิติชัยสายสะอาด
1: นั่นมันนะครับนะเอาถ้าใครคิดว่าตัวเองมีผลกระทบจากการซบนะกาวตรงทิ้นเนี่ยนะครับนะก็ไปโรงเรียนนะครับไปช่วยพระวตังคุณวัชราเพชรตงนะครับแกก็จะหาทนายความนะมาช่วยฟรีนะครับไม่คิดเบี้ยคิดเลยนะครับที่สาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับผมนะก็เดี๋ยวคอยทยอยที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนะครับคอยได้โปรยมาเด็กฟังกันไปนะครับเรื่อยๆนะครับผมFC ก็เรานะครับปิติกนะครับนะขอบคุณมากปิติกกามาติลังแต่ก็ยังเรียกว่ารั่วๆนะครับนงจรินมณีรัตน์พีดีระพีพัฒน์บรรณานะครับผู้ใหญ่ช่วยเมืองคนดีผมกดไลค์ไอ้แก่งกลัวอยากไอ้บ้านตาคุณแล้วครับแกแน่แล้วแกอยู่กิริรัตน์แต่วันแกลงเชียร์ไว้อันนะครับบ่าวตู้นี่ก็อันนี้อย่าว่าพนูบณีนะเคยชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอดีบ่าวตู้ได้ชิมเลยได้ชิมไอ้แกงนี่เลยไอ้สมเป็นขีมานี่เลยนะครับชิมเร็วนะก็เลยก็ต้องเชียร์กันทั้งน้อยเลยนะครับนะต้องเชียร์กันนะครับในส่วนของไอ้แกงอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรียกไม่ทุกเร็วนะครับนะชื่อยาวยาวนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวกลับมาในช่วงที่ท้องกันนะครับลงนุ่มกับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิสุราชบางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิสุบิชิสุราชบางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะลมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเอียพลศรีสุขใส
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ครับผมขอบคุณน้องนุ่มนะครับนะช่างเทคนิคนะครับ FC ก็จะพึ่งโทรกันมานะครับไม่เบาตูได้เร่งอีกสักคิดนะครับนะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับนะเริ่มจากบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะปามที่มีคุณภาพนะครับก็อยากให้นึกถึงทีนี้แหละนะครับอยู่คุณทะเลนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพิธรมนัสริมแก้วนะครับเจ้าของร้านตูเดย์คาเฟ่ซี่แยกบางไซบางใบไม้นะครับผมก็เลยแยกบางไซนะครับบางใบไม้กันตรงนั้นนิดนึงนะครับนะแล้วก็แวะกินกาแฟซื้อกาแฟหรือจะกินข้าวทานข้าวเทียงนะครับหรือจะกินเบเกอรี่นะครับช่วงเบรกช่วงว่างนะครับก็แวะกันไปได้นะครับก็ยังมีตูเดย์สาขาโนเลสนามบินนะครับผมอยู่สันซองนะครับอาคารผู้โดยสารขาออกนะครับนะก็แวะกันไปได้นะครับแล้วก็ยังมีแอร์พอร์ตริตรงนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมอยากกินข้าวนะครับหรืออยากกินผัดไทยชัยยาร่อยๆนะครับนะก็แวะกันไปนะครับใกล้ดีครับโดยฝรั่งชอบมากนะครับคนไทยก็กินเหมือนกันละกะลุยศิลปินได้ดังๆนะครับแวะกินถึงเบย์แล้วนะครับนะก็แวะกันไปได้นะครับทางไปตรงกงไปสั้นนะครับพบคุณในห้างทองปีวัฒนาพงมานาวุฒิกันนะครับมิตซูสุราษฎร์เจ้าเร่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ก็มีการเรียกว่าเช็คฟรี35รายการอยู่นะครับผมแล้วก็บัตรกรุงซีเฟิร์สชอยยูชันซ้ำเซ็นทันสุราษฎร์นะครับผมก็แวะกันไปได้นะครับไปสอบถามตามเทยนะครับจะได้บัตรได้ไรก็แวะกันไปได้นะครับผมมอแต่ว่านะครับพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยตำรวจจิตอาสาพระราชทานนะครับเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับนะบริจาคโลหิตนะครับก็แต่ว่าก็ได้เลือดไปไล่ทุ่งนะครับนะครับผมก็ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเอาเราก็ถ้าท่านผู้ฟังตอนนี้เปิดใจนะครับเปิดใจให้ได้เข้ามาโทรมาคุยมาเล่นกันนะครับผมกับผมสายแรกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับพี่ตู้ครับ
1: โอ้ครับสุรัตน์สร้างสั้นเชิญเลยครับ
8: วันนี้สายเล็กที่ให้ไปไล่วันนะครับ
1: อาร
8: มณ์อยู่ตรงเพชรนะครับ
1: โอ้ครับ
8: พี่ตู้เรื่องของกงกันสอบท้องถิ่นนะครับพี่ตู้ครับ
1: ครับ
8: อันดับแรกเนี่ยคนที่จ่ายเงินนะครับคนที่จ่ายเงินคนที่ทุจริตเนี่ยเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าพวกนี้คือพวกทุจริตคือพวกโกงนะครับไอ้ 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคือเป็นอาชญากรของประเทศในด้านของข้าวในระบบราชการดังนั้นถ้าใครคิดที่จะช่วยเลือกใครคิดที่จะอะไรต่างๆคุณอย่าลืมว่าการที่คุณจะช่วยอาชญากรที่ทำร้ายระบบราชการไทยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีปัจจัยในหลายๆอย่างเพราะได้ครับคุณช่วยอาชญากรหนึ่งคนแต่คุณทำร้ายคนที่เขาตั้งใจเรียนนั่งซื้อหรูคนยากคนจนที่เขาตั้งใจสอบบรรจุเป็นข้าราชการเพื่อให้ครอบครัวเขามีสิทธิ์ลืมตาอาปากได
1: ้
8: ซึ่งพวกนี้ห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นจะไปกู้มาจะต่างเองจะอะไรใครโม้แล้วก็คืออยากเป็นราชการอยากเป็นเย้พวกมีปมด้อยนะครับ
1: ครับครับ
8: ซึ่งฟังให้คิดว่าไม่ได้ว่าใครนะครับใครจะช่วยก็ให้คิดให้ดีนะครับว่าการที่ช่วยอาชญากรหนึ่งคนคุณอาจจะทำลายเด็กไทยบริสุทธิ์นะครับที่เด็กมันไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเด็กมันไม่เห็นด้วยกับการปกครองของประเทศไทยเนี่ยพอมันเห็นการทุจริตถูกรูปแบบโรคโรโดกาฟ้าข้าวโรงเรียนอนุบาลป.1 ป.2เด็กมันซึมซาบแม่มันเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยมันเป็นปันนี้ลูกเออป.2ราชการมันก็เห็นการโกงเล่าครับ
1: ครับ
8: ซึ่งเด็กไทยเนี่ยมันซึมซับกับการโกงมาจนมันบอกว่าชาติไทยกูไม่เอาแล้วกูจะเปลี่ยนแปลงแล้วกูไม่เอาระบบนี้แล้วแล้วก็โทษใครไม่ได้ครับพี่ตู่ครับพอเด็กมันเห็นนะมันถูกหลังแก้มาครับสวัสดีครับ
1: นะก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องสอบท้องถิ่นนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับได้เพียนะครับบ่าวตู่ไม่ต่อไรนะครับนะให้เป็นความคิดของผมไปน้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับกับปฏิชายต่อไปกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ
9: บันตู
1: ครับผม
9: บันผมไม่รู้เกี่ยวกับกุ้งก็ชอบไหมล่าชาเหลือเกิน
1: เกี่ยว
9: อะไ
1: ร
9: ผมอยากรู้ว่าบ้านของคุณวัชระชอบวัชระอยู่ตรงไหนผมอยากไปเหล่าได้ให้ความ แต่ผมไปไม่เท่าไม่รู้แกอยู่แกเลย
1: โอ้ครับ
9: เนี่ยผมอยากที่ไปพบแก
1: เดี๋ยวเบาตัวคลิปนี้ไปให้แกฟังแล้วกัน
9: ครับแล้วถึงการบางผมเนี่ยผมบอกตรงๆผมฉุนชนิดแกว่านอนไม่รับเร็ว มันพันผือผมไม่เข้าใจเป็นสาธารณะแล้วแต่ปักไม่ได้นี่ผมสงสัยตรงนี
1: ้
9: ทีนี้เขาไปห้าควาทางไปควาทางอบต.เขาไปทางไปควาไปควาว่าปักเลยทีนี้ทางเทดินบอกมาอีแบบเมื่อเราผมว่านี่มันโกงข้อชอบประเดี๋ยวต้องใช้กับทำแบบนี้ไม่รวยพูดพูดแล้วประตูพ่อไม่รวยข้อความเหลือเลือดจะค่อยเร็ว
1: เศร้าก็ไปตั้งแล้ว
9: อาจารย์ปาโชก็ไม่ได้ยินเสียงว่าแกทำบันพือทั้งเป็นแค่ฐานะแล้วนี่เขาตีมายกบานยกไรให้ดูล้านก็อยู่ทำไรไม่ได้ทั้งทิ้งเพราะมันเป็นเถกันกันดานทั้งทางนี้ผมพอตรงรงวัดซอยบ้านแม่ตัวซอยบ้านแม่ตัวนี้เขาเรียกเป็นช่างร้อยปีมาแล้วแล้วตรงนี้อยู่นะรอบข้างจะเริ่นมุดตรงนี้กิโลครึ่งชัดทุเรศผมว่าไม่รู้มันพันปรือนี่ผมนึกแปลเพราะว่าเนี่ยช่องใครโกงก็ชอบเนี่ยนะผมนึกถึงผมบอกว่าบานท่อเท่าวัชระอยู่ตรงไหนเขาหลับเหลืองกันการถ้าใครรวยใจบ่ที่ผมมีไปลาวไว้สันท่อท่อกว้างหวาเรื่องมันไปปั่นพื้นเกิดปั่นพื้นไอ้ได้ปั่นพื้นให้กว้างตายฐานกว้างที่กับตู้กับวันนี้ครับ
1: ครับวันก่อนบ่าวตู้ก็เข้าไปเยี่ยมลุงทวีที่บ้านนะกับตาท่านนายกส้มนัดปริมแก้วนะแล้วก็มีวุฒิปัดปัดไปกันนะครับการยกเส้าใส่ไว้นี่นะครับนะมันเป็นเกตเวลาเขาอะไรอ่ะเวลาเจ้าปั้มทลายปั้มลุงอ่ะไอ้ไปเกี้ยวมันกลัวว่าเยี่ยวเคี้ยวแล้วไปเกี้ยวทุกไส้ก้อยเขาก็เลยไม่ยอมอันนี้เราคุยกันเล่นๆนะนะก็จริงแท้ปันเพื่อก็ค่อยว่ากันเอาไปกันที่ซาต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพี่โตครับ
1: ครับผม
10: โตครับไอ้เดียวมาไม่ทันที่พี่โตไว้ซ่อมไอ้ปีนโนมาแรงพอดีมาไม่ทัน
1: ครับ
10: ซึ่งได้ยินเสียงลุงทวีแรงในแกดูดันเลยแกก็คงจะเห็นใจแล้วแหละซึ่งพ่อว่าจะเป็นไปได้พ่อว่าปิตูท่านมีเบอร์ของคุณวัชรานั่นปิตูให้ลุงทวีเตีย
1: ได้ได้ได
10: ้พอปิตูเอาเบอร์ไปให้ลุงทวีปั๊บบางที่การเดินทางมันลำบากแต่ว่าการคุยเห็นว่าทรัพย์ในมัน
1: ก็จะได้หล่นระยะทางได้ครับ
10: ครับระยะทางได้ทั้งนั้นลุงทวีได้ลาไว้ทีบางทีพ่อว่าคนตอนนี้คนเหมือนคุณวัชระเนี่ยนะครับพ่อว่าแกน่าจะช่วยได้นะเรื่องของไฟฟ้ามาลุงทวีเนี่ยเราต้องอาศัยคนพันนี้อะไรไปดูรอไปอาศัยซอซ้อนในพื้นที่มันยากไปอาศัยผู้หนักการเมืองไปอาศัยคำนั้นผู้ใช้บ้านอำเภอได้เข้าไปไม่ค่อยถึงเลยครับครอบครัวเสียว่าเขาลำบากเขาต้องเขาเดือดร้อนเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันไปไม่ได
1: ้
10: ซึ่งเดี๋ยวนี้ซอซ้อนเขาก็มีภาระมากบางทีแต่เราว่าเอิ่มบางทีวัชระนี่แกก็มีเวลาซึ่งให้แกลงไปทำตรงนี้แล้วเลยซึ่งการเรามาโฆษณาคุณงามความดีก็แกถ้าแกทำได้ตรงนั้นก็ถือว่าสุดยอด
1: คร
10: ับ กว่าไปตรงนั้นนะครับพี่โตแล้วก็ผมยังอยู่เตเดิมพี่โตตอนนี้ก็เรื่องของ
1: บัน
10: ทึกการแห่งรัฐกันพี่โต
1: น
10: ั่
1: นแหละ
10: อย่างน้อยเหมือนเดิมก็มีคนมาเล่นครับผมหลายคนแล้ววันที่จับรื้อขอดีเคยมีแต่ตอนนี้ก็ประกาศตกประกาศตกเขาบอกว่าเอาอีกสองเดือนนี้ก็ให้ได้ไปก่อนแล้วก็ปิดสนามไม่พอปิดสนามไม่เท่าไรแกว่าก็ประกาศตกตรงเนี้ยตรง5ล้านว่าคนเนี้ยเขาตีให้ไปอุทธรณ์นึงในแกก็ไปอุทธรณ์ไม่โชคว่าไปอุทธรณ์สงได้สับหรืออุทธรณ์หรือเนี่ยเกิดปัญหาไปตัวตอนนี้มันเกิดแล้วเพราะว่าตีปากเนื้อไปตัวแล้วว่ามีคุณยายน้ำมาเป็นลมมาข้าวแก้วจนเป็นลมมีพุทธาคุณยายทับรถไฟเพลยืนยันที่ได้ปัญญาบางคนบรรจุมาดูประเทศมันเกิดด้วยที่ว่าไม่น่าจะเกิดเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ต้องออกไปตรงนั้นอยู่แล้วตาจ่ายซิดเดิมของผลเอกประยุทธ์คนนี้ประยุทธ์แกทำแกไม่ได้ทำเหลืองเล่มแกไม่เหลืองมากเลยไปทั่วเลยพอแกซึ่งพอมาถึงไอ้ของคุณเซต้าแกว่าทำไม่สั่งที่ต้องตามไม่มีปัญหาเลยมาแต่พอมาของคุณอนุทินก็ปักปุ่นใจไทยตรงนี้ปัญหามันมากเลยก
1: ็
10: พอบอกว่าเขาแต่จนจริงๆแต่ผมว่าวันนี้ฐานมอบหน้าที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้พ่อให้คุณอนุทินเร่งทีว่าเร่งไปปกครองเร่งผู้ว่าผู้ว่าสร้างมาอำเภออำเภอเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมและมอบหมายให้ใกล้ผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบตามบ้านว่าบ้านไฟมั่งจะตกค้างกันนี่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าตกลงไปเนี่ยรอบางบ้านที่ตัวแรกคนจะได้ผู้ป่วยติดเตียงการได้ปัญญาประหลุยไห
1: ม
10: ซึ่งหมู่บ้านนี่ผู้ใหญ่เขาดูว่าตรงไหนใครอยู่หรือซึ่งให้เขาเขียนให้เขาอุทธรณ์หน้าที่ให้อุทธรณ์แล้วก็ดับร้องแปลว่าเอาคนนี้จนจริงแล้ว แต่ว่าผู้ย่อยในช่วงแบ่งเปลืองเปลือกก็ต้องต่อไปตามขั้นตอนพ่อหวาว่าเนี่ยพ่อยาใครนายกเนี่ยเรื่องวัฒนบัณฑิตมหาไตรสารมาบอกกันตั้งดีสารไม่ต้องบอกว่าต้องมาเองสารแต่แรงว่าวันนี้ข้าราชการเรื่องวานวานฝากรัฐต้องเดินเข้าไปหาประชาชนแต่ว่าต่อด้วยเราไปดูพอกำหนดวันเวลาเรื่อย
1: อ
10: ุทธรณ์ดังเม็ดวันทีเท่านั้นเม็ดวันทีเท่านี้หรือไม่ยืดไปสักสองสามเดือนเพื่อให้คนที่ได้มีโอกาสที่ตัวเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งเราต้องแล้วว่าตัววันนี้เราต้องไปทำงานนาตั้งมาเจอกับข้าวคนต่อเช้าถึงต้องให้เวลาไปสักเดือนสองเดือนหรือว่าสิ้นปีก็ได้อุทธรณ
1: ์
10: สิ้นปีให้เวลาหลายเดือนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ไปแก้ตัวตรงนั้นนะพี่ตัวนั้น
1: คร
10: ับแล้วก็ขอว่าถึงสาธารณเก่าข้องฟ้าไปตัวอีกนิดหนึ่งว่าวันที่27กรกฎาคมอย่าลืมนะครับไปเลยมวยเตรียมเพอร์เจนซ่าเพราะมีปีโปรใจดำนะครับเป็นคนแรกแก้คุยกับพ่ออยู่เลยรอมีเบอร์ตัวทับตัวคุยกันเลย
1: ครับ
10: เป็นรายการกุศลนะครับมาเอื้นสร้างโบสถ์ให้กับวัดนะและเนี่ยเพอร์เจนซ่าก็อยู่ในแคสตรงนั้นกับประโยชน์นู่นนะครับเราทำบุญปันนี้ดีว่าเราไปเที่ยวเดินช้อปปิ้งได้ปะนุ่มมาจับบุญแต่มั่งไปแหล่มวยได้บุญได้โคตรลาวก็อย่าลืมกับยิบเป็นกระดาษผมนี่นะครับไปมวยกันนะไปตู้ที่อำเภอเกียรติราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปรู้ความคุ้มมาก
1: ครับ
10: ครับที่ครับ
1: วังเวิร์ดเหลืองเหลืองคงบัตรคนจนนะครับที่เราเรียกติดปากกันนะก็เรื่องที่ว่ามีนี่แหละที่โดยสกาดนะครับนะเรียกว่าทราบกันทางด้อยนะครับนะเพราะว่ายายเนี่ยแกลงไปยืนยันสิทธิ์นะครับหลังจากที่ว่าเขาไม่ให้นะแล้วก็เป็นลมนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยนะเศร้าใจเหลือเกินครับเอาไปที่ซ้ายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
11: ครับขอบคุณครับ ขอบคุณน้องนุ่มขน้อมด้วย
1: ครับผม
11: น้องตู้ครับที่ผ่านมานะครับผมเห็นใจกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
11: ออกไปตรวจสอบอย่างละเอียดรายชื่อส่งไปแต่พอไปถึงโน่นถูกตัด
1: ครับ
11: บัตรคนจนนั่นแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นครับ
1: ครับผม
11: กับนี่ผมเหนื่อยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคุยกับผมตลอดเหนื่อยเหนื่อยจนจริงในชกนั่นแหละถูกตัดสำหรับอดีตส่อวัฒระเพชรทองมีผลงานมากเหมือนสมัยท่านเป็นส่อนะครับท่านเคยห้าบย่างพารากับมาพร้าวไปก้องหน้าทำเนียบมาแล้ว
1: ครับ
11: ครับแล้วก็ยาดข้องส่อวัฒระเพชรทองอาจารย์ชุมเพชรทองหรือทวีวัดทวีวิทยารักนะครับ
1: ครับผม
11: อดีตท่านเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาซ่านก็เป็นอาจารย์ของผมนะครับสกุลเพชรทองนี่ก็แถวคีรีรัตน์มา
1: ครับ
11: แล้วก็ส่อวัชระเพชรทองในอดีตก็มางานซอบที่ตรงเมื่อท่านเป็นส่อแก้งมาครับ
1: คน
11: นี้ผมว่างว่าท่านช่วยได้แล้วสำหรับผู้ที่โป่งของทิ้นกันและกันของทิ้นกันนายกอนุทินชาญวีรกูลถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้ก็จบนะครับ
1: ครับ
11: จบถ้าเศร้าไม่ถึงปลาตัวย่
1: อ
11: ยจบแหนจบแหน
1: ครับ
11: ครับครับขอบคุณมาเอาแค่น
1: ี้ครับผมครับขอบคุณครับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับก็ลืมภาคมวยอันเดียวนะก็นะนั่นแหละระวากันไปนะครับอ่ะสายต่อไปกันนะครับครับข้ามาเรื่อยๆก็ดีนะครับได้ความคิดหลากหลายสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ครับผมครับ
12: น้องตู
1: ้ครับ
12: ตู้ใจน้องคุณแกพูดเรื่องไอ้กองเงินทองเพชรน
1: ะวัชราเพชรทองนะ
12: พี่ตู้ใจนานๆจังเนี่ยมันถ้ารับแล้วคุณสู้รับเมืองคุณดีแต่เพิ่งไปคลายคุณเลี้ยวญาติเองรู้ได้ดีรู้ก็เต้หมูมันควายก็ถ้าไปซื้อเสี่ยงซื้อไรให้ก็ถ้าไปซื้อเงินพี่ถ้ามีเงินเป็นแสนน่ะพี่มาตั้งไปซื้อให้ไม่ให้มันดังอื่นโตไปจ้ะถ้าชอบไม่ได้อะ
1: ครับ
12: น่าจริงนี
1: ่
12: นี่ฮะแต่รู้เป็นคุณเลี้ยวตั้งแต่เด็กๆอ่ะพ่อแม่นี่ฮะแต่รู้เป็นคุณเลี้ยวพี่มาตัวเด็กไม่พี่ตัวพ่อแม
1: ่ครับ
12: จริง
1: ครับ
12: ผู้ก็เหมือนพี่ก็เหมือนกันเจ้าพี่รู้กันแล้วเราก็มาแต่รู้เป็นคนดีเลยเราอยากรู้เป็นคนเลวนั่นเราส่งเสริมให้รู้เป็นคนเลวนั่นตัว
1: ครับผม
12: แต่เราไปซื้อเสียงให้มันเอาสับไปโก้ถอกอซ่อเอาสับไปโก้ไรมาซื้อแย่รู้ทำงานแต่รู้ก็ตัวเองโง่นี
1: ่
12: มันปีนไม่ได้
1: ครับผม
12: ต้องเป็นคุณดีแล้วเราคุณสุรักเมืองคุณดีเราทราบแล้วเมืองคุณดีเป็นปงนั่นช่องร้อยบาทผูกเมาส์อ่ะเพื่อนปีศาจไอ้ยังไม่จริงนะน้องตุ๋นาเราไม่ได้ก็อย่าได้มาเลยน้องตุ๋นกันเราไม่เจ๊งเหรอเราญาติที่ได้เราก็หนีกันที่เจ๊งนะปะ
1: เออนะใช่ใช่
12: ถ้าจะพูดถึงเรื่องวัดกระชารัดเราพี่คิดแล้วจริงจริงหลังก็คุณญาติจุนหมาบอกคุณยักษ์จุนเลยน้องตุ๋นจริงจริงพี่นี่ไม่มีได้เลยนะบัตรประชารัฐพี่ก็ทำไม่ได้อะไรกับพี่ไม่ทำพี่พี่ขาดไปโกงเงินแผ่นดิน
1: ครับผม
12: คุณเกิดเงินแผ่นดินก็หน้าบ้ายไหมพี่มีก็ได้พี่จะนั่นพี่มาโกงเงินแผ่นดินนะ
1: เออดีดีดี
12: เอ็งน้องตัวไอ้ท่ามได้เลยเนี่ยนะจี๋ยาผีจุนนะไม่ใช่ไม่จุน
1: ครับผม
12: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมาครับ
12: ค่ะนี่ค่ะ
1: สวัสดีครับผมก็ได้ยินเสียงสุภาพสตรีมั่งนะครับเออนะก็เออนะเอาเราไปอีกสายหนึ่งนะครับสายต่อไปกันนะครับผมนะ07740445ครับ
9: ครับความคิดนี่เกียรติสาวกำหนดนั่นคิดเล่แล้วมันทำลายการปกครองนั่นเรื่องกุ้งก็ชอบนี่เ
1: อง
9: ซึ่งคิดเล่แต่ว่าทำลายการปกครองด้วยชงต้องให้ปกครองเป็นเพื่อผมว่าเวลาปกครองกันนั้นมันผมเคยพูดว่าปกครองระบบประชาธนบัตรทิปไตยจนจำมาจากคอยไล่แต่เรียกว่านุกกันและกันจะอยู่แบบนี้ครับ
1: ครับครับก็ขอบคุณลูกเจ้าเอกก็ยังเนนบัตขอบคุณเนนบัตกันนะครับเนนบัตนะครับข้าวมานะครับหน้าในต่อติ๊กต็อกนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับบ่าวตู้นะครับผมแล้วก็มีประกอบซาเรสสับในดินนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับส่งสติกเกอร์ตุ๊กตาญี่ปุ่นมาให้นะครับผมขอบคุณนะครับนะก็ติดตามกันตรงนี้แหละนะครับหลายคนก็หลายฐานก็เข้ามาแสดงความรู้สึกนะครับนะหลายๆเรื่องของบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับ เราก็นะแก้กันไปเรื่อยๆนะครับนะเรื่อยไม่ได้แล้วนะนี่ทำปล่อยอยู่ปนีไม่ได้แล้วนะถ้าปล่อยปนีนะครับลำบากและประเทศไทยเราอะนะครับวันแต่เดียวนะครับนะเร่งเรื่องไงหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิญชวนทิ้นนะครับเมนูแกงคั่วยากเอ้ยนะครับนะก็รู้ปวดใจนะครับนะก็รู้ปวดใจต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยพาไปชิมนะไปกินได้ทีน้อยอันนี้ไม่บอกกันนะเมนูแกงคั่วปลาเม่งในใบจำเป็นขี้มานะครับโอ้ร้อยนี่ได้ไปชิมมาแล้วนะแล้วต้องกดสติกเกอร์รู้ปวดรอนะครับผมแล้วก็เมนูแกงกะทิมู่ใส่อ้วนนะครับนี่ก็กดรูปอาปากตากว้างนะครับไก่ก็ตกใจนะก็ไปที่ไหนอ่ะก็ไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับไปที่เฟซบุ๊กของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ไปเลือกจังหวัดนะครับนะไปเลือกจังหวัดแล้วก็ไปกดที่ไว้กดโทษใจอะไรแบบนั้นแหละนะครับกดโทษใจแต่ว่าให้ไปเลือกอะไรอ่ะให้ไปเลือกเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปหัวโรเป็นรูปด้วงใจแล้วก็แล้วแต่นะครับนะนั้นก็เป็นจุดที่ว่าสามารถจะกดแล้วก็เลือกกันได้นะครับผมนี่ก็ไปเชียร์กันนะครับ1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิญชวนทินนะครับผมเราก็ด้วยกำนันลืออ๋อนี่ๆๆนี่ๆกำนันลือเชิญชวนโรบอทแข่งกลัวอยากเอ้ยนะครับของอำเภอบ้านตาคุณนะครับโรบอทนะแล้วก็ทำนิวอย่างดีเลยนะครับโอ้ได้จนถึง31กรกฎาคมนะครับนะวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายก็ไปกดโหวตกันได้นะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอู้นี่ของบ้านตาคุ้นก็รุกนักเร่งนะนี่คงใครนี่คงท่านนายอำเภอโอ้ท่านนายอำเภอบ้านตาคุ้นนี่วันโกนแกก็ไปเร่งนะและในงาน House of the Hills อะไรวะมันจะเอาเสียงใครตู้กันนะครับตรงนั้นก็ไล่ปาโซก็ได้ไงงบนะครับจัดงบประมาณนะครับลงไป7ล้านนะไปชมไอ้สะพานเควสนั่นแหละนะครับนะก็คงต้องใช้เวลากันพอสมควรแล้วนะครับต้องใช้เวลาในการที่จะต้องหาคุณมาประมูลอะไรก็นะก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องคง1 จังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารที่หนูฉันก็นำเพื่อแค่เอาจริงโนนาเพื่อเดียวกันละง่ายด้วยนายเพื่อแค่ชื่อได้แล้วเอานะครับก็เวลาเราก็มากันถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับรายการนะครับสมทเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็พันธุ์พืชมังกับบ่าวตู้วันนี้น้องนุ่มนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับวันนี้บ่าวตู้ก็ต้องก็ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะมีร้านอะไรชมรมอาหารร้านอาหารภาคใต้เนี่ยเขามาประชุมกันที่สุราษฎร์ที่ร้านป๊อปอายนะครับก็มากันเป็นพันแล้วนะครับก็คงจะส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาร้านอาหารให้เป็นอะไรที่เป็นที่น่าเชิดชูของแต่ละจังหวัดนะครับก็มีการประชุมกันนะครับที่ป๊อปอายภัตตาคารเดี๋ยวต้องไปเลกันสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้เวลาเม็ดเวลานะครับก็ต้องขอลาสุขทานกันตรงนี้ไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันศิยาศักดิ์สั่งก่อติดสถานการณ์ตะวันออกกลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นนายศิยาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการเสื้อรบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วก็ได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยในขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมนอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าวันนี้ที่ประชุมมีการหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ของโลกในขณะที่ตนได้กล่าวในที่ประชุมว่าต้องมีการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคด้วยความที่อาเซียนเป็นแกนกลางของสันติภาพและความมั่นคงของโลกสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มที่ภูมิภาคเราก่อนโดยสถานการณ์ในเมียนมาอย่างเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งนโยบายของไทยเน้นการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้ทิ้งฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่อยู่ที่ว่าจะนำทั้ง5ข้อมาปฏิบัติอย่างไรซึ่งไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาจึงต้องมองสถานการณ์ด้วยความเป็นจริงแน่นอนว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งมีประเด็นต่างๆมากมายทั้งการค้าชายแดนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดมลพิษซึ่งไทยก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาในเรื่องเหล่านี้โดยไม่ทิ้งฉันทามติของอาเซียนด้วยการเดินไปอย่างคู่ขนานคือการพูดคุยกับเมียนมาโดยตรงยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นตัวตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมียนมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของเมียนมาเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเดินหน้าสู่สันติภาพและความปรองดองและไทยก็ได้แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้แทนรัฐบาลเมียนมาแม้ครั้งนี้อาจจะยังไม่พูดคุยกันแต่ฝ่ายชนกลุ่มน้อยต้องพูดคุยกันเองเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรัฐบาลเผยผลสำเร็จไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และที่2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซสูงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนมีการจัดสรรวงเงินรวมกว่า 13,000 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคมมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์เกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 78,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน

0: สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
9: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้มะเร็งต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จ

0: Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 นถึง 10:00 นค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเภสัชค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งใครเราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเภสัชโรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเภสัชของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เพศัตของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เพศัตนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เพศัตมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เพศัตของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวล

0: ผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปกันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ฮัลโหล

0: ตุขอบคุณครับ
1: ไม่พรือน้อง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ชี
2: ้แบบนี้ต้องทำโทษไม่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมิดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศสัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนาณตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบวงสรวงพระแม่คงคาเปิดมหกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาบริเวณติมน้ำหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการและกำแพงพระนครเขตพระนครก่อนจัดกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมสำนึกในพระคุณของสายน้ำและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีตามแบบแผนราชประเพณีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมจัดขบวนเรือ40ลำเตรียมจัดพิธีตักบาตรทางเรือกับพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จะนิมนต์พระสงฆ์225รูปจาก3สายคลองสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ล่องเรือมาบรรจบกันณสวนสาธารณะป้อมมหาการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มซุกยาบ้าท้ายกระบะเฉียด 300,000 เม็ดตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิราไรผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายวชรหรือลีอายุ39ปีกระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดยาบ้าบรรจุในห่อซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์จำนวน 294,000 เม็ดโดยจับกุมได้ที่ริมถนนพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงส่งสัญญาณให้รถหยุดพบผู้ขับขี่มีท่าทางพิรุธผิดสังเกตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดภายในห้องโดยสารและพบว่าพื้นปูกระบะท้ายมีลักษณะนูนสูงผิดปกติจึงตรวจสอบพบห่อวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในเปิดออกมาพบยาบ้าทั้งสิ้น 294,000 เม็ดสารภาพรับการติดต่อจากบุคคลใช้นามว่านายโมบิลผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ให้ทำหน้าที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครไปส่งมอบให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้รับเงินค่าจ้าง 150,000 บาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัฐดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งนี้จากผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับสูงมากโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากขึ้นบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ พทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดกำหนดให้ผู้ที่รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะกดกระดิ่งเรียกซับกันก่อนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้กระเพามารายงานตัวค่ะนั่งประจำที่เดิมนะคะพร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแล้ว2ชั่วโมงก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผ่านทางสถานีวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะบนโลกใบนี้นะคะอยู่มุมไหนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้วิทยุสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงข่าวสารบันเทิงต่างๆในทีวีค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางแอปพลิเคชันนี้แอปเดียวทำให้คุณไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนค่ะทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันแล้วผ่านทางแอปฟ้านะคะของอสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีทางต่อๆด้วยจ้ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะติดตามกันขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพร้อมคุณพร้อมรถยกนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยค่ะสวัสดีพี่เดือนด้วยจ้าพี่เดือนมาแล้วนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามสวัสดีจ้าสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับแล้วก็สวัสดีพี่หอด่านช้างค่ะชัยม่านสวัสดีค่ะพี่หอขอเป็นเพลงเธอคือผู้หญิงคนนั้นนะคะของต่อตองวงทูโอเคชัยม่านขอตกลงเราเป็นอะไรกันของเกียร์ไหนได้เลยพี่อ้อยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณโอเลี้ยงด้วยนะคะโอ้โหพูดถึงโอเลี้ยงอยากกินอย่างเลยไม่ได้กินโอเลี้ยงนานแล้วนะคะอยากกินชื่นใจนะโอเลี้ยงถ้าให้อร่อยนะคะต้องกินคู่กับอะไรคะกล้วยทอดค่ะแน่นอนที่สุดนะคะถ้ากินกล้วยทอดกับโอเลี้ยงเนี่ยมันช่างเข้ากันเข้ากันดีเหลือเกินนะคะแล้วอร่อยทุกคนทักทายทางต่อๆสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์อีกแล้วพุธที่22กรกฎาคมนะคะ1สัปดาห์ไวเหมือนโกหกเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดยาวให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยนี่เดี๋ยววันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยกระเพราติดภารกิจนะคะไม่สะดวกในการที่แบบมาจัดรายการสดได้นะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนี่ขออนุญาตออกตัวไปล่วงหน้านิดนึงแต่ช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะในส่วนของเวลาช่วงบ่ายเนาะแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยไม่น่าจะได้แน่นอนแล้วก็จะให้น้องหนุ่มได้เปิดเพลงเพราะๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะสวัสดีพี่เจมด้วยค่ะอยากฟังใจสักมาได้เลยเดี๋ยวก็เขาจัดให้สวัสดีพี่กิตตินะคะแล้วก็คุณโอเลี้ยงทักไปแล้วนะขอเพลงได้เปล่าครับได้ค่ะชั่วโมงนี้เพลงสตริงค่ะจัดมาเลยพี่ไพศาลมอร์นิ่งค่ะทักทายการขอบคุณมากๆค่ะชั่วโมงได้นะคะพบกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

พอพูดถึงพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะก็พอมีเรื่องมาเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังน่าจะบางคนก็อาจจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้ตามข่าวนี้พอดีเมื่อเช้าเนี่ยมานั่งกินขนมนมเนยนะคะแล้วดูข่าวทีวีไปด้วยพอดูข่าวทีวีปุ๊บเนี่ยมันจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นสาวกของศิลปินเกาหลีเป็นสาวกของศิลปินเกาหลีแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินเกาหลีมาเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็มืดค่ำแล้วแหละดึกแล้วแหละประมาณนั้นคอนเสิร์ตเลิกคอนเสิร์ตเลิกแต่เขาก็ไม่ได้เขาบอกหรือเปล่าว่าวงอะไรก็เขาก็จำไม่ได้แต่เป็นวงศิลปินจากเกาหลีมาเนาะสาวกเกาหลีสาวๆทั้งหลายนะคะน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็พอคอนเสิร์ตเลิกปุ๊บเนี่ยประมาณว่าเรียกแกร็บนะคะที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะแกร็บมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นแกร็บมอเตอร์ไซค์ให้มารับนะคะที่คอนเสิร์ตเล่นแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านให้ไปส่งที่บ้านคือดึกแล้วแหละแต่กี่โมงจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะคะพออีกวันนึงเนี่ยเขาไปโพสต์พร้อมกับคลิปวิดีโอว่าเขาอะเอามาโพสต์แล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยกลัวมากนะคะตกใจกลัวมากเพราะว่าเส้นทางไปบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ว่าวินมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เขาเรียกมารับเขาเนี่ยพาเขาไปเส้นทางอื่นที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินไม่คุ้นชินเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็เริ่มเอามือมาจับขาเขานะอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถยนต์นะคะเอามือมาจับขาเขาเหมือนกับจะลวนลามเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกใจกลัวมากนะคะแล้วก็นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันอะไรก็ว่ากันไปนะคะน้ำมันเสียหายค่ะเสียหายเพราะว่าคลิปค่อนข้างที่จะแบบเห็นชัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอะไรด้วยนะคะก็เกิดความเสียหายพอเขาโพสต์ไปแบบนั้นเนี่ยสาวกที่เป็นสาวกเกาหลีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบศิลปินคือเขาแบบเหมือนกับเป็นติ่งเกาหลีได้แหละแล้วศิลปินเองอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนทั่วๆไปเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันเพียบเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายสุดนะคะเขาก็ตำรวจเนี่ยก็ไปเรียกนะคะวินมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำมีอายุแล้วค่ะประมาณ50กว่าปีนะคะประมาณ50กว่าปีผู้สื่อข่าวก็เรียกว่าคุณลุงแล้วอะอายุประมาณ50กว่าปีทีนี้พอเท้าความไปเท้าความมาลุงเขาก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วตกใจมากเลยคือเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตามที่น้องผู้หญิงคนนี้เขาไปโพสต์ระบายแล้วก็โพสต์คลิปลงไปคือคลิปวิดีโออ่ะเป็นแค่คลิปแบบตอนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปอะค่ะแต่ไอ้คำบรรยายของน้องเขาอ่ะก็คือเปรียบเสมือนว่าเหมือนกับเขาว่าถูกลวนลามแล้วก็เหมือนกับพาไปในเส้นทางที่เขาไม่คุ้นชินที่ไม่ใช่ทางไปบ้านของเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าปลายทางผู้หญิงคนนี้ถึงบ้านไหมถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะทำไปทำมาเขาก็มาสืบมาสอบสวนคนขับขี่วินมอเตอร์ไซค์คันนี้เขาก็ให้ปากคำนะคะทุกอย่างเขาก็บอกเขาตกใจมากเขาบอกว่าเขาก็ยังงงนะว่าทำไมน้องเขาถึงไปโพสต์แบบนี้ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเรียกแล้วก็เขาก็ไปรับแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านนะคะแล้วเขาก็มองว่ามันดึกแล้วถ้าไปตามเส้นทางที่น้องเขาบอกเนี่ยมันจะอ้อมไปประมาณ8กิโลนะคะกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตมัน8กิโลเขารู้สึกว่ามันไกลเกินไปแล้วเขาก็คุ้นชินกับเส้นทางนั้นบ่อยเขาก็เลยพาน้องเขาไปเส้นทางลัดที่
ร่นระยะเวลาลงมาเหลือเพียงแค่2กิโลถึงบ้านแล้วเขาก็มาเส้นทางลัด2กิโลถึงบ้านส่งถึงหน้าบ้านปุ๊บเขาก็บอกผู้โดยสารว่าค่าโดยสาร80บาทน้องผู้หญิงเขาก็ใจดีนะคะเขาก็ให้ปากคำกับตำรวจว่าน้องผู้หญิงเขาก็ใจดีน้องผู้หญิงให้มา100ไม่ต้องทอนพี่ไม่ต้องทอนค่าโดยสาร80แต่ให้มา100แล้วก็บอกว่าพี่ไม่ต้องทอนคุณลุงคนนั้นที่เป็นคนขับเขาก็ยังบอกว่าหุยหนูสวยและยังใจดีอีกนะอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะก็ขอบคุณพร้อมกับคำชมแล้วก็ลุงเขาก็กลับบ้านไปแล้วเนี่ยมาปรากฏเป็นข่าวว่าเอ้าไปลวนลามเขาตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปเส้นทางที่แบบเปรี่ยวอะไรแบบเนี้ยทำไปทำมาผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นพี่สาวของน้องอีกคนของน้องที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะโทรศัพท์ติดต่อมาที่คุณลุงบอกว่าขอโทษแล้วก็ขอไปเจรจากันที่โรงพักได้ไหมเนื่องจากน้องสาวเขาเนี่ยป่วยเป็นจิตเวทค่ะป่วยเป็นจิตเวทมักจะคิดเองเองนู่นนี่นั่นก็คือไปดูคอนเสิร์ตได้แต่ก็ป่วยเป็นจิตเวทนะอาจจะประมาณว่าทานยาอยู่หรือว่าอาจจะแบบไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยป่วยเป็นจิตเวทแต่อาจจะไม่ได้เป็นขั้นรุน

0: ไปพูดคุยตกลงกันนู่นนี่นั่นก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็ต้องอาจจะต้องเอาผิดเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีแบบตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้นะคะเพราะว่าลุงเขาบอกว่าเขาว่าเกิดความเสียหายแต่ที่กพ.หยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขยังไงก็ลุงเขาบอกว่าเขาไม่ถือสาเขาบอกว่าเขาไม่ถือสาที่น้องคนนี้เอาไปโพสต์แบบให้เขาเสียหายหายอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ถือสาไม่ถือโทษไม่โกรธนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเพราะอย่างน้อยเขาก็ป่วยเป็นจิตเวชอะไรอย่างนี้แล้วคุณลุงเขาก็พูดขึ้นมาถึงคำว่าทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตคิดบวกตลอดเวลาผมไม่คิดที่จะแบบทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบคิดบวกตลอดเวลานะคะแต่ลุงเขาก็บอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่มันเสียหายไงถ้าไปพบแบบเนี้ยเนาะมันเสียหายก็คือเขาเสียหายไปแล้วอะก็เป็นเรื่องที่แบบหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะใครอย่าพี่เลไปทำแบบนี้นะ ต้องมีสตินะคะต้องมีสตินิดหนึ่ง
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุสาคอนมาแล้วจ้าพี่สุสาคอนท่าหวานหนมภูมิอย่างยู่งานอะไรคะกินพักพ้วนมังไอ้ไรแล้วนี่ไม่เข้าใจพี่เอกอนุพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอเพลงย้ำของ Body Slam โอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะได้ๆเดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่สันติสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยติดตามคุณวิเชียนทักทายกันน้องภูมิด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สมเกียรติสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำชั่วโมงหน้าขอเพลงอะไรก็ได้ของพี่หนูเล็กได้เลยจ้ะพี่มหาหม่ำสวัสดีค่ะพี่สุกรขอบคุณใจส้มนะคะพี่ไพศาลด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: เดตราคาทองค่ะวันพุธกลางสัปดาห์กันสักนิดนึงพี่ยุ้ยขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะราคาทองพุ่งเลยค่ะเอาขึ้นมา 1,400 บาทเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห 1,400 บาท
1: ค่ะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 66,150 อยู่ 65,950 นะคะก็ขึ้นมาแบบดุเดือดมากภายในไม่ราไม่กี่ชั่วโมงในช่วงเช้านะคะถ้าใครอยู่ในระบบออนไลน์ก็ใจเต้นตุบๆเลยอะค่ะตั้งแต่เปิดตลาดตอนเช้านะคะ
0: ค่ะเป็นเพราะปัจจัยอะไรคะพี่ยุ้ย
1: ก็หลายๆปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยก็ที่มีการตกลงสงบเจรจาหยุดยิงกัน10วันแต่ก็ไม่ได้มีผลสุดท้ายแล้วก็ยังมีปัจจัยของอเมริกาที่ขึ้นภาษีของแคนาดานะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยที่จีนนะคะก็ตั้งแต่วันที่21นะคะที่เขาบอกว่าจะไม่มีทองกระดาษอีกแล้วเพราะฉะนั้นทองจริงจะมีค่ามากมายเลยนะคะในตลาดจีนตอนนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยหลายปัจจัยหนุนราคาทองมากเลยค่ะดังนั้นนักลงทุนพี่ยุ้ยก็แนะนำว่าอย่าตื่นนะอย่าไล่ราคาซื้อนะคะด้วยปัจจัยพวกนี้เพราะว่าถ้าขึ้นมาพี่ยุ้ยก็แนะนำว่าใครที่มีอยู่แล้วก็ให้เก็บขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าใครที่อยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะคะเช้านี้สามารถขายทำกำไรได้เลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าคนที่จะซื้อรอจังหวะกันสักนิดนับพุ่งมาแบบ ตัวจะติดดอยกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นดูทิศทางแนวโน้มกันให้ดีๆ
0: ค่
1: าเชียร์ค่ะก็สำหรับคนที่มีของอยู่ในมือก่อนนะคะช่วงนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีของอยู่ในมือราคานี้ดีมากขายทำกำไรได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อนะคะวัน

0: ลิสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหราคาทองเช้าวันนี้ขึ้นมา 1,400 บาทอยู่ที่ 66,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่ในระบบออนไลน์นะคะกับการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนเห็นไหมคะนี่คือข้อดีของการลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าราคาดีขึ้นตอนเช้าบางทีเราติดธุระป่าปังไม่มีเวลาไปร้านทองเอาทองไปขายนะไปอีกทีนึงเที่ยงหรือบ่ายราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังลงทุนในระบบออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนติดภารกิจยุ่งเยอะอะไรเท่าไหร่ก็ยังมีเวลาไถหน้าจอได้แป๊บนึงนะคะเทขายก่อนเช้านี้ตื่นขึ้นมาโอ้ยทองขึ้นละ 1,400 เทขายก่อนเลยเทขายก่อนเลยบนหน้าจอมือถือได้ง่ายๆทำกำไรได้แล้ววันนี้บาทละ 1,400 บาทนะคะนี่คือความคุ้มค่าของการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ0720690000หรือถ้าไม่มีความรู้ด้านการลงทุนในรูปแบบออนไลน์มาก่อนตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกเบเลียนจำกัดเราก็เปิดอบรมออนไลน์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังเลือกช่วงเวลาอบรมออนไลน์ได้ด้วยค่ะสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้หรือจะเป็นหน้าแอปฟ้าของห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่กระเป๋าแจ้งไปนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0720690000นะคะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำหัวมุมตลาดสารเจ้าค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะกันไปได้เลยจ้า
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ใครๆก็ต้องการสถานะที่ชัดเจนกันทั้งนั้นนะคะคบกันแล้วอย่าให้ต้องมีคำถามเลยว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเออคุณไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบเนาะพี่สุพจน์สวัสดีค่ะพี่สุธรรมวาอย่าลืมเอาอะไรครับพี่อย่าลืมเอาตั้งมาฝากแม่ค้างานงอหนาซ่านบ้างนะครับอ๋อหมายถึงว่าให้ไปเที่ยวงานง้อเอาตังค์ไปใช้ที่งานง้อบ้านใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวจะหาเวลาไปนะคะเดี๋ยวหาเวลาไปอุ้ยงานหมดสิ้นเดือนนู้นหมดวันที่31นู้นวันนี้เพิ่งจะวันที่เท่าไหร่วันนี้เพิ่งค่ำคืนที่3เองยังมีเวลาก่อนไล่วันก่อนตาวอนมาแล้วจ้ามาแล้วตาวอนนะคะทักทายการขอบคุณมากๆเลยทักทายพี่อมด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะอยู่กับโตโยต้านะคะทุกวันนี้ชีวิตเราต้องเจอกับอะไรมากมายเช้าวันนี้เป็นไงคะเจอกับราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นอีกแล้วจ้ะวันนี้น้ำมันขึ้นกี่สตางค์เอ่ยแต่รู้ว่าขึ้นตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้ว85สตางค์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเศรษฐกิจที่มันผันผวนแล้วก็งานหนักที่รออยู่นะคะไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ค่ะช่วยให้คุณประหยัดขึ้นนะคะ 7.5% เลยทีเดียวช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะในทุกรุ่นเลยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยเกาะถนนแน่นนะคะแล้วก็เข้าโค้งได้แบบหนึบเลยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้ค่ะพร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมนะจ๊ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1รีบเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้แล้วก็ทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รวมโตโยต้าทั่วประเทศจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ไปกันที่พี่เสกนะคะสักเพลงหนึ่งในเพลงที่ทำให้คิดถึงเสกโลโซก็ต้องเป็นเพลงนี้แหละค่ะใจสั่งมา
2: เธอนั่นไง
0: เดี๋ยวนะใจสั่งมาไปไหนมาแล้วตกใจเลย

0: ขอบคุณพี่เสกนะแหมเพลงเพราะจังไปกันที่สุภกิจมอเตอร์สักประเดี๋ยวเดียว
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเป็นนี่ Honda Wave มั้ยวันนี้ไปกันที่สาขาบ้านนาสารหน่อยสาขาบ้านนาสารนะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานเงาะนาสารค่ะใครไปเที่ยวงานเงาะนะจ๊ะอย่าลืมแวะกันไปที่บูธของสุภกิจมอเตอร์ด้วยจ้าตลอดงานเลยจนถึง31กรกฎาคมออกรถ0บาทรับส่วนลดสูงสุด 3,500 บาทกันไปเลยค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมอื่นๆอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็มาออกรถที่บูธเราได้นะไม่ต้องมีคนค้ำค่ะบัตรประชาชนใบเดียวเหมือนเดิมรับรถที่จองภายในงานเงาะจะรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะลูกค้าเอาที่สาขาสะดวกเลยเราอยู่บ้านดอนนะคะไปเที่ยวงานเงาะจะไปจองรถในงานเงาะเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษถึงว่ามาขอรับรถในบ้านดอนได้ไหมได้ค่ะได้เลยสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0811882828 0811882828นะคะสาขาบ้านอาสาค่ะไปออกบูธที่งานเงาะนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมแวะกันไปนะจ๊ะเวลาหมดแล้วอ่ะชั่วโมงนี้เพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยนะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะจากพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เสกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคคุณรู้ไหมครับกระเพาก็ไม่ได้เปิดนานมากแล้วเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ ขอบคุณที่ติดตามนะคะชั่วโมงแรกเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Green Bridge Forum ครั้งที่1สนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนองนุชพัทยาสวนหนองนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงการตรวจสอบภาครัฐเข้ากับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพของประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประเทศยังมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมประเทศไทยจึงได้มีการสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตนจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการนำเรื่องของความยั่งยืนในภาครัฐมาใส่ในรายงาน Green Bridge Forum ที่จะประกาศในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนณบริเวณภายในศูนย์ประชุมและเดินทางต่อไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีณห้องสัมมนาลอยฟ้าหอ1สวนหนองนุชพัทยาเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงใช้ระเบิดพ่วงกัน2ลูกหนัก70กิโลเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยแต่หนีไปไม่รอดความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดพบว่าซากรถยนต์เก๋งคาร์บอมคันดังกล่าวถูกอนุภาพของระเบิดกระเด็นกระจัดกระจายสร้างความเสียหายแก่กำแพงรั้วของป้ายสภ.ตันหยงและตัวอาคารสภ.ตันหยงหลังเก่ากระจกหน้าต่างแตกเกือบทั้งหมดนอกจากนี้รถยนต์กระบะ4ประตูของตำรวจสภ.ตันหยงที่จอดไว้หน้าอาคารห่างจากจุดคาร์บอม 10-15 เมตรถูกเพลิงไหม้และแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนในรถยนต์คันก่อเหตุได้ประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังปิกนิก1ลูกน้ำหนัก20กิโลกรัมและอีก1ลูกประกอบใส่ไว้ในแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมคาดว่าต่อพ่วงจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทำงานสมบูรณ์ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Lancer หมายเลขทะเบียนพ.พ.ค.ควาย4927กรุงเทพมหานครติดทะเบียนปลอมเจ้าของอาศัยอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีการโอนลอยให้เจ้าของใหม่มาใช้ในพื้นที่นราธิวาสระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านของภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวเตรียมขยายผลไปตรวจสอบบ้านพักซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมในพื้นที่สุงไหปาดีต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่งานปราบปรามสภ.ตันหยงซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามหน้าป้อมถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดพบว่าคนร้ายจำนวน2คนขับรถยนต์เก๋งคาร์บอม1คนและขี่รถจักรยานยนต์1คนตามหลังรถยนต์เก๋งคาร์บอมมาจากถนนแยกวงเวียนอบต.กะลุวอเหนือเมื่อถึงบริเวณ3แยกได้ชะลอความเร็วรถยนต์เพื่อบังคับให้เลี้ยวขวาจากนั้นคนร้ายได้เปิดประตูและกระโดดลงมาจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นโดยรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีมุ่งหน้าไปเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดที่สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบสำหรับคนร้ายกลุ่มนี้คาดว่าเป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการน่าจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดเหตุ3ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

มีเพื่อนมากมีคนรู้จักมากนะคะแต่ว่ายามที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายามที่เราลำบากกับพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะคะมีมากไปก็แค่นั้นนะคะถามยังปวดหัวอีก ขอแบบว่าเน้นคุณภาพแล้วกันมีน้อยแต่มีนะมีน้อยแต่มีคุณภาพนะรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะมาเบิ้ล300ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมสังคมทุกวันนี้ถึงเลือกที่จะ อยู่แบบเปรกวิเวกแบบเงียบๆแบบไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนเพลงเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะให้บางคนให้คล้องตาแต่ว่าให้ใจไม่ได้นะคะบางคนเป็นเพื่อนกินตาแต่ว่าเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นเพื่อนคุยได้แต่ว่าเป็นที่ปรึกษาไม่ได้นะคะทั้งคนมันเป็นแบบเนี้ยก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทุกวันนี้เวลาคนแบบมีอะไรก็มักจะเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ไปพูดกับใครไม่ปรึกษาใครนะคะแล้วก็เลือกที่จะมีเพื่อนน้อยดีกว่ามีมากแต่ว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยเน้นคุณภาพมากกว่านะคะมีน้อยแต่ก็มีนะ100คนรักขอ1คนพักดีอ่ะเหมือนเพลงนี้เลยความหมายคือการกับเพลงนี้100คนรักขอ1คนพักดีนะคะคือมีคนรักมากมายอ่ะแต่พอถึงเวลาพักดีจริงๆกับเราหรือเปล่าจริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะรักเพราะว่ารูปกายบางคนอาจจะรักเพราะว่าเงินทองบางคนอาจจะรักเพราะว่าชื่อเสียงนะคะแต่ถามว่ารักด้วยความจริงใจหรือไม่แล้วก็รักด้วยความพักดีหรือไม่ก็อาจจะไม่นะคะไอ้คนรักอะมันรักได้มากมายสวัสดีพี่อาคมค่ะอยากฟังเอาทีบายใจนะคะของพี่บ่าววีสวัสดีค่ะพี่มาแต่คืนดูไลฟ์สดวงอาซุนหน่อยว่ะดูที่ไหนจ๊ะพี่ติ๊ดน้ำส้มกำลังเข้าเมืองนะจ๊ะขอเป็นสุขภาพรักมาพี่เหาะขอเป็นคนเบลอนะคะชั่วโมงที่แล้วเพลงย้ำกับพอไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวคนเบลอเปิดให้ชั่วโมงนี้นะพี่รัตดาจ๋าสวัสดีค่ะพี่เจมด้วยนะคะหัวใจผือโชว่ะถ้าว่าดีเจอนุมัติไม่วะถ้าท่านก็อนุมัตินะคะพี่แต่ถ้าไม่ท่านก็เหลือนการอนุมัติออกไปก่อนค่ะ ชั่วโมงนี้ค่ะสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18รู้หน้าไม่รู้ใจมาเบิ้ล300นะคะเพลงใหม่ค่ะหยิบมาฝากกันสื่อความหมายดีๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่หนูเล็กกาก้านะคะกับอยากใจกระจอกที่น้องต้นน้ำแนะนำมานะคะจัดไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะมากันที่เพลงต่อไปมาริโฮน่าสักหนึ่งเพลงนะคะกับรักซ่าพรานนกค่ะ

0: มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077295111
2: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังบริษัทนะคะของเราดูแลครบจบค่ะเรื่องของระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทค่ะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะติดต่อเราได้เลยเราดูแลครบจบนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะแล้วก็จำหน่ายนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดนะคะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าค่ะจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่านะคะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะเราดูแลครบจบหมดเลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบริษัทนะคะที่ได้มาตรฐานสูงนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับต้องที่นี่เลยนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานนะคะดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยค่ะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรานี่เองอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 17:00 นนะคะเบอร์ออฟฟิศเซฟไว้ในโทรศัพท์ได้เลย077-295-111 077-295-111นะคะหรือ086-471-3221ค่ะ086-471-3221ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
0: เติมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: สวัสดีน้องอะตอมด้วยครับน้องอะตอมจากตาปีมิวสิกกรุ๊ปเจ้าของเพลงถอนคำสาบานจ้านี่ช่วงนี้แบบกระแสต่อๆแบบว่าแรงดีไม่มีตกมากๆเลยนะคะสำหรับน้องอะตอม FC เยอะมากนะคะขอบคุณน้องอะตอมมากเลยวันนี้ที่เข้ามาทักทายพี่กะเพรากันนะคะเจ้าของเพลงถอนคำสาบานตอนนี้ก็ยังดังทะลุปุโป่งไปเลยนะคะพี่กะเพราชอบจังเลยอะไรนะที่ใส่ชุดเป็นอินตระเดียขอบคุณมากนะครับพี่อาคมรับชมอยู่ที่เทศบาลนะคะท่าศาลาค่ะวันนี้เด็กๆมาเดินขบวนพาเหรดกันว้าวสวยๆงามๆนะคะสวัสดีคุณซัมมี่ด้วยนะคะติดตามกันมาขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนักไข่ด้วยค่ะนักไข่ชูเกียรตินะคะขอเป็นเพลงดอกดาลาป้าเป๊กกี้มาแล้วค่ะป้าเป๊กกี้ขอเป็นไม่ได้ขอเพลงนะแต่บอกว่าข้างนอกอากาศร้อนมากมากอ่ะพี่แต่วันนี้ยังไม่เท่าเมื่อวานนะพี่นะเมื่อวานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตระเลยโคตระเลยโคตรร้อนเลยเมื่อวานนี้ร้อนชนิดที่แบบว่าโอ้ยไก่ย่างถูกเผา

เพื่อนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อิดอนุพงษ์ด้วยนะคะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะมากันที่คนเบลอสักหนึ่งเพลงนะเพราะว่าก็พอติดค้างติดค้างเพลงชั่วโมงที่แล้วเปิดไม่ทันเนาะก็เลยจัดเพลงนี้ให้ก่อนค่ะ

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

พราะบันเทิงซอย18กลับมาพบกันช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะคะก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันหิวข้าวหรือยังคะอย่าเพิ่งแคบนะอยู่เผื่อกันก้อนนะคะอีกประมาณสักกี่บ้านนาทีนะคะอย่าแคบอย่าแคบค่ะรอด้วยนะจ๊ะทักทายพี่โอบางใหญ่คอนแวนนะจ๊ะผิววัฒนาดีเจตัดผมสั้นเปรียวนาเล่วะวงการนี้มันเข้าและออกยากพี่วงการผมสั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยที่จะตัดเท่าไหร่นะคะวันนี้วันพระลืมไปเลยขอบคุณน้องภูมิด้วยที่เตือนนะคะแต่เมื่อเช้าก็ตักบาตรแหละวันนี้วันพระนะคะขึ้น8ค่ำเดือน8ค่ะปีนี้8 2หนนะอาจจะดูช้านิดนึงนะเมื่อไหร่จะเดือน9สักทีนึงขึ้น8ค่ำเดือน8ค่ะวันนี้22กรกฎาคมก็หยิบคำคมธรรมะมาฝากกัน1บทนะคะคำคมธรรมะค่ะจากพระเกจิอาจารย์นะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกค่ะสมเด็จพระสังฆราชท่านได้สอนไว้นะคะว่าถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่งค่ะสาธุนะคะโอ้ชอบจังเลยอ่านแล้วรู้สึกชอบคือเราช่วยอะไรได้เราช่วยอ่ะแต่ถ้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วแม้แต่กำลังใจเราก็ช่วยเขาไม่ได้ก็ให้ยู่เฉยๆให้ยู่หนิงๆนะคะอย่ามือไม่พายเอาตาร่าหนามนะคะทุกคนถ้าช่วยคิดได้ก็คือช่วยคิดไม่ได้ให้ช่วยทำบางทีอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการคิดแต่เราทำได้เราก็ช่วยเขาทำแล้วถ้าเราก็คิดไม่ได้ทำก็ไม่ได้เขาขอความร่วมมือให้ทำอะไรก็ให้ความร่วมมือกับเขาก็ยังดีค่ะถ้าเราคิดก็ไม่ได้ช่วยทำก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือก็ไม่วางให้กำลังใจค่ะวันนี้ไปไม่ได้จริงๆอยากช่วยอยากทำอยากจะช่วยคิดแต่มันติดนู่นนี่นั่นไปไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆส่งกำลังใจไปให้เขาก็ได้นะคะหรือกำลังใจก็ให้ไม่ได้เลยนะคะก็ให้ยู่เฉยๆค่ะคนที่แบบว่าแม้แต่กระทั่งให้กำลังใจไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันนักสักยิดนะคะอันนี้ข้ออภัยนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะ

แต่ก็ผมมองว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรหรือสักบาททุกคนสามารถทำได้เรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยค่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วนะคะเหนือบากกว่าแรงแล้วแม้แต่กำลังใจให้ไม่ได้พระสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าให้สงบนิ่งอยู่เฉยๆนะโยมนะคะตามนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเผื่อนนะคะสาธุค่ะวันนี้วันพระนะคะขอให้บุญหนุนนำบุญรักษากันทุกคนค่ะมาต่อกันที่ดอกดาราสักหนึ่งเพลงนะคะงานจากน้องโอมทับ5ค่ะพี่เอสหมดคนทรายสวัสดีค่ะไปเที่ยวงานง้ออะไรยังคะ

นี้ใครอยากจะสบายใจของแท้ไปแลได้นะคะคืนนี้ฟรีคอนเสิร์ตพี่บ่าววีเต็มวงจ้ะที่งานบวชวัดโคนสุบรรณคืนนี้นะจ๊ะงานบวชวัดโคนสุบรรณจ้ะพี่บ่าววีเต็มวงเขาจัดมาให้แลฟรีค่ะงานบวชน้องทอมใช่ไหมถ้าพี่กระหอยจำชื่อเจ้านาคไม่ผิดน้องทอมเนาะเซเอ็มพระแสงนะคะรายงานตัวไปเที่ยวงานง้อมาแล้วนะคะไปเที่ยวงานง้อแต่ไม่เคยซื้อง้อเลยว่ะแหมจะซื้อง้อได้ยังไงในเมื่อไปแหล่เศร้าๆอยู่ขอบคุณพี่เอสมากๆนะคะสำรวจสาวๆนั่นคืองานเสริมอ๋อจ้าตามันแหละค่ะพี่คะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากไว้นะคะกับแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50กันก่อนค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีไปปลูกค่ะต้องที่นี่เลยนะคะแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50ตอนนี้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันนะคะอายุ10เดือนขนาดกำลัง 3D นะคะเอาไปปลูกแล้วก็เรามีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มาถึงก่อนได้ซื้อก่อนได้เลือกก่อนอย่ารอช้าเข็บๆนะคะเข็บๆเพราะว่าขายดีมากขายดีมากจริงๆเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะคะพันธุ์แท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ซีราดนะคะสปริงแบล็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นเดลี่คอมแพค ML161 สาวิกคินาบลู KB4 คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะและที่สำคัญนะคะมาหาซื้อที่เรานะคะหรือว่าพี่น้องเกษตรทั่วไปที่อยากจะได้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะก็ปรึกษาเราได้นะคะเพราะว่านายหัวของเราเนี่ยเจ้าของแปลงเพาะนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะจะเข้ามาที่แปลงเพาะก็ได้เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแต่อาจจะโทรกริ้งกร้าวมาก่อนว่านายหัวอยู่หรือเปล่าเนาะโทรสอบถามเพิ่มเติมหานายหัวค่ะ099222

0: 0992226964 0992226964ได้เลยนะถ้าจะเข้ามาที่แปลงค่ะก็อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้เลยคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดอื่นนะคะในโซนภาคใต้ลูกค้าเราอยู่ทั่วภาคใต้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ขับรถมาเองก็สั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์หรือจะเป็นทางแอปฟ้าก็ได้ค่ะถ้าแอปฟ้าก็ค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50นัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นะคะเราก็จะมีรถจัดส่งให้เรียบร้อยเลยติดต่อกันได้เลยค่ะ
1: M-Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เสียเอ็มเจ้าของสวนปาล์มพันไร่นะบอกว่า KB4 น่าสนวะนาส้นถูกสายพันธุ์ผีแล้วขายดีมากนะคะถ้าพีเอ็มต้องการซื้อเพิ่มนะคะกล้าปั๊มน้ำมันมาซื้อได้เลยนะคะซึ่งก็บอกว่าน้องกระเพราแนะนำมาจากอสมทนะคะไหนหัวใจดีมากถึงก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ทอมเป็นรุ่นพี่แล้วนะคะเป็นเพื่อนรักกับบ่าววีอ๋อพี่ทอมหมายถึงว่าเป็นเพื่อนรักกับพี่บ่าววีแต่เพิ่งจะมาบวชใช่ไหมโอ้โหก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ทอมด้วยนะคะเป็นเพื่อนรักพี่บ่าววีนะคะตอนเลยจัดเต็มเลยขอบคุณมากค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ใช่ค่ะพี่น้องเกษตรกรที่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่เราเหมาะกับสภาพกล้าปั๊มน้ำมันแบบไหนอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่กระเพาบอกไปว่าติดต่อนายหัวได้เลยขอคำแนะนำได้เพราะเรามีหลายสายพันธุ์มากเพราะฉะนั้นให้นายหัวได้ช่วยแนะนำนะคะให้ช่วยแนะนำค่ะรับรองว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยพี่ณเดชน์โฟกัสไวนิลสวัสดีค่ะพี่ณเดชน์บอกว่าชอบสุภาษิตโดนใจเนาะแถมอีกสักหนึ่งสุภาษิตได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ข่าวในเรื่องของการทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นอ่ะมันยังไม่จบแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับจะมีรายชื่อหลุดออกมาด้วยอ่ะนะแล้วก็สุราษฎร์ก็ไม่เบานะคะ200 กว่าคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่คนในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเฉพาะคนในสุราษฎร์200 กว่าคนเลยไม่ใช่นะคะ200 กว่าคนเนี่ยก็คือเป็นคนพื้นที่อื่นด้วยแต่เหมือนกับว่ามาลงทำงานมาลงตำแหน่งในอบต.ในพื้นที่สุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนจังหวัดอื่นด้วยแต่ก็คือมาลงพื้นที่สุราษฎร์นะคะเขาก็เลยนับเป็นว่าในสุราษฎร์ทั้งหมดประมาณ200 กว่าคนนะคะก็ตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รายชื่อเขาก็ส่งขึ้นไปแล้วแหละพี่วัชระนะคะสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่ท่าขนอนนะคะฐานอนคีรีรัตน์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องของการทุจริตเรื่องของหน้าที่มีอีกหนึ่งคำคมธรรมะมาฝากกันนะคะจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะหลวงพ่อคูณท่านได้สอนเอาไว้นะคะว่าลูกหลานเอ๋ยการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลยคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวนะคะหรือการนั่งสมาธิการสวดมนต์เสมอไปนะคะคุณผู้ฟังการที่เราทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่ลูกจ้างหน้าที่พนักงานหน้าที่นายจ้างหน้าที่ผู้บริหารบ้านเมืองหน้าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าที่แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องทำหน้าที่ของตนเองที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้มันดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่ถ้าหากว่าใครทำดีที่สุดแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นหมายความว่าคุณได้ทำหน้าที่ด้วยการปฏิบัติธรรมในทางที่ดีแล้วนะคะหลวงพ่อคูณท่านเลยได้สอนเอาไว้ว่าลูกหลานเอ๋ยการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมค่ะถือว่าทุกคนได้ปฏิบัติธรรมไปในทางที่ดีแล้วก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่ค่ะหยิบมาฝากกันนะคะเพลงต่อไปค่ะเพลงที่น้องเตถามถึงมาพี่กระเพาไม่ได้ลืมนะเพลงนี้ชื่อว่าหัวที่เข้าใจผ่านไปไม่เข้ายาชื่อเพลงช่วยแปลให้ทีมาเบิ้ล300กับน้องเป็น1ฟีเจอริ่งกันค่ะ

0: ยแต่รูปจูบไม่ห้อมซะแล้วพวกที่เข้าใจผ่านไปไม่เข้ายากพอที่จะเข้าใจความหมายแล้วเวลาหมดพอดีเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะไหนๆเปิดไม่ทันก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันไปกินข้าวกันดีกว่าอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะกินของร้อนใช้ช้อนกลางรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะทุกคนเงินทองก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอกันตอนบ่ายทุกคนสวัสดีจ้า
1: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าบอมสภ.ตันยงจังหวัดนราธิวาสคาดฝีมือแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนกองปราบเผยคดีโกงสอบท้องถิ่นช่วงบ่ายจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายจับตัวการใหญ่เพิ่มอีก2คนจับตาการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้วาระสำคัญคือการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่ามกลางแคนดิเดต4นายพลตำรวจเอกโดยผู้มีสิทธิ์ร่วมพิจารณาเหลือ12คนสหรัฐเผยตัวเลขงบสงครามอิหร่านพุ่งสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์แล้วมียอดทหารเสียชีวิต18นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นาย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงมักตันหยงจังหวัดนราธิวาสครับคาดว่าเป็นฝีมือแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดในพื้นที่ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีคนร้ายก่อเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับโดยคนร้าย2คนคนหนึ่งขับรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ติดทะเบียนปลอมอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจากแยกวงเวียนอบต.กะวุวะกะลุวอเหนือเมื่อมาถึง3แยกครับคนร้ายได้ชะลอความเร็วบังคับรถเก๋งเลี้ยวขวาก่อนจะเปิดประตูปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่มารอรับหลบหนีไปก็มุ่งหน้าไปทางเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดนะครับแล้วก็สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบได้และเพียงเสี้ยววินาทีครับขณะคนร้ายกำลังวิ่งขึ้นไปที่รถจักรยานยนต์ระเบิดแสวงเครื่องหนักกว่า70กิโลกรัมซึ่งซุกซ่อนอยู่ในถังปิกนิกและแก๊สหุงต้ม2ลูกก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างแรงโดยคนร้ายจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลครับส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ตันหยงที่เข้าเวรยามอยู่หน้าป้อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดหลังสิ้นเสียงระเบิดนะครับเพลิงได้ลุกไหม้ซากรถของคนร้ายแล้วก็รถยนต์กระบะ4ประตูของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งประสานรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกครับแรงระเบิดก็ทำให้อาคารสภ.ตันหยงกระจกหน้าต่างแตกเสียหายเกือบทั้งหมดซากรถคาร์บอมกระเด็นฉีกขาดออกเป็น2ส่วนชิ้นใหญ่ชิ้นส่วนรถแล้วก็เศษซากระเบิดตกกระจายเกลื่อนพื้นจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการโอนลอยมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนเอามาใช้ในพื้นที่ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วพร้อมบุกคนบ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ว่าคนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมขยายผลเข้าตรวจคนบ้านเกิดที่อำเภอสุงไหงปาดีต่อไปล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เร่งรัดคดีโดยจุดเกิดเหตุได้รับการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ใช้แสลนสีดำปกปิดความเสียหายเอาไว้ขณะที่ช่างก็เร่งก่อสร้างกำแพงรั้วที่เสียหายขึ้นใหม่เบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มเดิมใช้วิธีเดียวกันก่อเหตุมา3ครั้งแล้วในจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนแล้วก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
0: ไปดูผลพิสูจน์

0: รุปล่าสุดเป็นรถ Mitsubishi Lancer สีเทาเจ้าของรถมีหมายจับ2หมายก็คือเหตุลอบยิงและวางระเบิดบริเวณที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วนะคะและเหตุล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสเมื่อคืนนี้สถานการณ์ภาคใต้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องไม่ให้เกิดทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนการเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อกับผู้ที่ไปเจรจาตั้งที่ตนแต่งตั้งขึ้นก็คือนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำงานร่วมกันในพื้นที่ตอนที่ไปมาเลเซียได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซียส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะต้องเคลียร์ในพื้นที่อีกหรือไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีหลายสาเหตุสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการข่าวและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคนตั้งใจมาก่อเหตุร้ายเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดทหารก็ทำหน้าที่เต็มที่อำนาจอยู่ตรงนั้นทั้งหมดค่ะ
1: วันนี้ครับครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM 21ถล่มร้านสะดวกซื้อปตท.บ้านผือญาติผู้สูญเสียครับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกผู้จากไปครับบรรยากาศแห่งการรำลึกบริเวณร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM 21จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับ22กรกฎาคมครอบครัวผู้สูญเสียบางส่วนและตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้จากไปโดยมีนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและก็พันเอกธารัตน์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลันที่23เข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียพิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงตาเยื้อนขันติพโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และก็ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตท่ามกลางญาติผู้สูญเสียประชาชนและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์อันสะเทือนใจต่างร่วมกันรำลึกถึงผู้จากไปพร้อมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้สูญเสียไปสู่สุคตินะครับภายในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยหลายครอบครัวนำภาพถ่ายของผู้ล่วงลับมาร่วมประกอบพิธีญาติผู้สูญเสียยังคงคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวดจากเหตุการณ์เมื่อ1ปีก่อนยังไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้สูญเสียแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ1ปีร่องรอยความเสียหายของอาคารและก็สถานที่ที่ได้รับการยิงจาก PM 21ตอนนี้ซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าความสูญเสียกลับยังคงเป็นบาดแผลลึกในหัวใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นภาพจำยากจะลืมเลือนและก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่เป็นการรวมพลังแห่งความรักความอาลัยและก็ความคิดถึงของครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ทุกคนปรารถนาให้สันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมอันแสนเจ็บปวดเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หรือว่าครอบครัวใดๆอีกในอนาคต12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิล

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามกันต่อกับคดีความคืบหน้าของทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มตัวการสำคัญไปแล้วหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นนายพิชิตแล้วก็นายบินนะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสวรรณซึ่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแก่กลุ่มผู้ที่กระทำผิดมีรายงานระบุว่าในส่วนของเบาะแสนายวินให้การสะท้อนถึง2บิ๊กผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การสะท้อนของผู้ต้องหาเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินจากปปง.เพื่อนำมาประกอบสำนวนให้มีความรัดกุมก่อนที่จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปนะคะโดยแนวทางในการดำเนินคดีค่ะหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วมี2แนวทางก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเสนอต่อศาลออกหมายจับและรวบรวมหลักฐานส่งให้ปปช.กับแนวทางที่2ก็คือพนักงานสอบสวนของกองปราบส่งหลักฐานทั้งหมดให้แก่ปปช.และให้พนักงานสอบสวนในส่วนของปปช.ขออนุมัติหมายจับเองนะคะเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ซึ่งกรณีดังกล่าวก็คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนที่มีการกล่าวอ้างถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งปปช.ก็ได้กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมทำเรื่องขออนุมัติจากปปช.เพื่อเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยืนยันบทบาทของกองปราบในคดีนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามการสั่งการแล้วก็การสนับสนุนข้อมูลจากปปช.และคณะทำงานชุดใหญ่ซึ่งเน้นการจับกุมและดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 รายขณะนี้ก็ยังรอการประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากปปช.อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็ได้ชี้แจงกรณีที่สท.ออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งเลื่อนประชุมกกลาง23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนว่าขณะนี้รอกระบวนการของคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ทันการประชุมกกลางซึ่งกำหนดเดิมนัดประชุม23กรกฎาคมนะคะพอไม่ทันจึงมีการขยับเวลาออกไปเพื่อที่จะรอกสท.ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนที่จะกำหนดวันประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกกลางและยืนยันว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเป็นแค่ระยะเวลาที่ไม่พอดีกันเท่านั้นแล้วก็ไม่เดินออกไปไกลนะคะพอกสท.ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นัดประชุมได้ทันทีมีรายงานว่าประธานได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนแล้วก็จะแจ้งกำหนดการประชุมใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องจับตาประเด็นการประชุมของกตร.หรือว่าคณะกรรมการราชการตำรวจนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญก็คือเรื่องของการคัดเลือกผบ.ตร.คนใหม่ครับท่ามกลางแคนดิเดตที่เข้าชิง4นายพลตำรวจเอกโดย13ตุลาการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครับจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่ห้องประชุมศรีญาณนนท์อาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่4ครับก็คือการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิต

0: รัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับคณะกรรมการกตล.ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด16คนครับประกอบด้วยกรรมการดูตำแหน่ง10คนก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกตล.พลตำรวจเอกกิริรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองประธานกตล.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบตร.นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.และนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพ.ครับส่วนแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบตร.มี4นายครับก็ได้แก่พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.ซึ่งอาวุโสสูงสุดพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำลันนวลมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ครับก็ยังมีกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนได้แก่พลตำรวจเอกวินัยทองสองพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามนายชัดชัยพรหมเลิศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปฏิทิสันติประภพแล้วก็นายวิทย์ถวัลย์สุนทรขจิตทางนี้ตามระเบียบการประชุมครับเมื่อเข้าสู่วาระพิจารณาเลือกผบตร.แคนดิเดตทั้ง4นายจะต้องออกจากห้องประชุมทำให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ในห้องก็จะมีทั้งหมด12คนรวมประธานกตร.ด้วยโดยปกติประธานกตร.ในฐานะผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับเว้นแต่กรณีผลลงมติของกรรมการออกมาเท่ากันจึงจะใช้สิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติจึงต้องจับตาว่าการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้จะสามารถหาข้อยุติและก็ทราบผลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบตร.คนที่16หรือจะมีการใช้เสียงชี้ขาดจากประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีหรือไม่สำหรับบรรยากาศภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปอย่างคึกคักครับสื่อมวลชนหลายสำนักเดินทางมาปักหลักเพื่อติดตามการประชุมกตร.นัดสำคัญซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผบตร.ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกผู้นำหน่วยงานแต่ว่ายังเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางขององค์กรตำรวจว่าใครจะเหมาะสมจะมาขับเคลื่อนองค์กรตำรวจต่อจากนี้ทางนี้ครับเมื่อมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้ารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตนเองก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเราจะต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่และต้องมานั่งแก้ไขพร้อมย้ำว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องทางเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานจัดรถไฟชัตเตอร์แล้วก็รถขอสมกครับวิ่งรับคนระหว่างรอแอร์พอร์ตเลียวลิงกลับมาให้บริการตามปกติครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องได้

0: ด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงคลองตันช่วงประมาณ 2:30 กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติและส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงครับนายพิเชษกล่าวว่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถดีเซลรังปรับอากาศวิ่งบริการระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับแล้วก็ประสานขสมกครับจัดรถโดยสารชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันพร้อมทั้งแอร์พอร์ตเรลลิงบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยนายพิเชษกล่าวปิดท้ายว่ากรมการขนส่งทางรางครับได้กำชับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปครับ
1: ไปดูเรื่องของคดีหัวสบกันบ้างนะคะนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.ก็พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีการทุจริตเลือกสบในวันเลือกตั้งระดับประเทศบอกว่าการพิจารณานั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าไปมากส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอนำข้อมูลการเลือกสบระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยและพบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ว่ากกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.พิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวของภาคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นนะคะประธานกกต.บอกว่ากกต.นั้นพิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะประธานกกต.หัวเราะพร้อมบอกว่าก็ให้ไปถามเลขาในขณะที่นายแสวงเองปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวนะคะกรณีของไอลอที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหัวสวถึง9คนแล้วก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็บอกว่ากรณีที่ตนเองปรากฏชื่อ1ใน9นะคะว่าเขาพูดถึงเราแล้วก็มีชื่อของเราไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวมีความเข้าใจว่าคำว่าหัวสวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามีชื่อเราในแง่ของทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญแต่ว่าคนที่เปิดเผยรายชื่อตนเองก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่อยู่ในสถานการณ์ที่คนสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องมีความชัดเจนมากการที่พูดพาดถึงบุคคลอื่นที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ชัดเจนแต่ว่าทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเป็นคนสาธารณะที่มีคนจับจ้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาติดตามเรื่องทั่วไปได้แต่ว่าถ้าติดตามเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต้องเห็นใจกันสุดท้ายต้องกลับมาใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของตนเองซึ่งตนดูข่าวแล้วทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ครูทรายครับไปร้องสบส.และแพทยสภาให้สอบมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลครับนางสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายพร้อมด้วยนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.หลังสูญเสียสามีวัย31ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกแล้วก็หมอวินิจฉัยด้วยตาเปล่าแล้วก็ให้กลับบ้านจนทำให้สามีเสียชีวิตฉับพลันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อยื่นเรื่องขอให้สบส.ครับมีการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีกรณีสามีเข้ารับการตรวจแล้วก็เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่โดยนายธนกฤตบอกว่าได้ยื่นคำร้องสอบสวนการเสียชีวิตของสามีครูทรายต่อสปส.ให้ตรวจสอบเพื่อลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกครั้งรวมถึงต้องนำคำร้องส่งแพทยสภาและก็หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก็คงต้องมีการดำเนินการกับส่วนที่ดูแลการเสียชีวิตของสามีครูทรายรวมถึงประเด็น นักการพยาบาลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าหากไม่สามารถดูแลวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนจะต้องมีการยื่นไปที่สภาการพยาบาลต่อไปนอกจากนี้ครับครูทรายมอบหน้าที่ให้ตนเองเป็นตัวกลางในการประสานงานพูดคุยเยียวยาค่าสินไหมทดแทน

0: ันส่วนคดีแพ่งและก็คดีอาญายังคงดำเนินการอยู่ซึ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับขณะที่ครูทรายบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือสถานพยาบาลน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่เป็นจริงหรือไม่จริงเชื่อว่าสามีเชื่อใจว่าตนจะสามารถทำเพื่อสามีและลูกได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสวดจะกลับไปบอกสามีว่าคนช่วยเต็มไปหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกสาวเองนะครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสบศบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครูทรายสบศจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากตรงนี้มีความละเอียดอ่อนสบศลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นจะดูมาตรฐานการรักษาของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแพทย์มีความถูกต้องไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการส่งสภาวิชาชีพต่อไปสบศเองจะเป็นตัวกลางเชิญฝั่งโรงพยาบาลผู้เสียหายมาพูดคุยเพื่อให้มีการตกลงกันโดยเร็วที่สุดครับ
1: ไปติดตามค่ะต่างประเทศกันนะคะเริ่มกันที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนั้นครอบคลุมภารกิจบางส่วนแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึง30กันยายนนะคะทางพีทเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพเปิดฉากโจมตีรอบใหม่เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งโดยเตือนว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณงวดงบประมาณฉุกเฉินดังกล่าวรวมไปถึงงบประมาณประจำปี2570จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนแล้วก็การฝึกทางทหารและทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดในขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้ง2พรรคต่างแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐแถลงว่าได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นการโจมตีติดต่อกันเป็นคืนที่11มุ่งเป้าหมายศูนย์ปฏิบัติการทางทหารคลังเก็บโดรนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการควบคุมเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซหลังจากพบว่าอิหร่านเข้าโจมตีเรือสินค้าไปแล้วมากกว่า30ลำในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งการสู้รบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ความสูญเสียของกองทัพสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมียอดทหารเสียชีวิตรวมเป็น18นายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นายนะคะในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ100นายตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขู่ว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีให้ครอบคลุมถึงโรงงานไฟฟ้าสะพานคลังน้ำมันบนเกาะคาร์กและสถานที่มีความเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ใต้ดินในขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศเตือนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาในขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ว่าสหรัฐพร้อมเปิดการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตเสมอแต่มองว่าอิหร่านนั้นไม่มีความจริงใจในขณะที่มีรายงานว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย3ลำที่จะเดินทางไปยังเอเชียต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะ
0: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอินเดียนำโดยกลุ่มเจนซียืดเยื้อและก็เริ่มบานปลายครับเมื่อตำรวจได้จับกุมตัวนายราหุลคานทีผู้นำฝ่ายค้านที่ไปประท้วงและก็พำนักณที่พำนักของนายกรัฐมนตรีครับการประท้วงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากปัญหาการทุจริตและก็บกพร่องในการจัดการระบบการศึกษาจนเมื่อรัฐบาลปฏิเสธสถานการณ์จึงยกระดับขึ้นเมื่อวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาครับได้มีการเดินขบวนใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีในกรุงนิวเดลีผู้ประท้วงราวๆสัก 50,000 คนนำโดยขบวนคนหนุ่มสาวที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP แม้ว่าตำรวจจะออกคำเตือนแล้วก็ปิดกั้นถนนหลายสายจนเกิดการปะทะกันทำให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนและตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงด้วยกระบองและแก๊สน้ำตาส่วนผู้ประท้วงบางส่วนตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนตำรวจรายงานว่ามีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บไป60คนเจ้าหน้าที่ตำรวจ118นายแต่อย่างไรก็ตามครับฝ่ายผู้ประท้วงแจ้งว่าตำรวจกระทำรุนแรงเกิน

0: เป็นก่อเหตุทำร้ายผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบางคนมีอาการสาหัสในขณะเดียวกันนายลาหุนคานทีหัวหน้าพรรคคองเกรสผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตัวขณะร่วมประท้วงอีกจุดบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังจากอสมททั่วทั้งภาคใต้ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเก๋ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการจัดรายการในช่วงปักใต้บ้านเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของข่าวสารจากอสมทจังหวัดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเลยละกันค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล่ Gripen CD และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ SAP 340 Airborne Early Warning and Control โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะมีการแสดงการบินหมู่ของเครื่องบิน Gripen CD และ SAP340 Airborne Early Warning and Control การสาธิตสมรรถนะการบินเครื่องบินขับไล่ Gripen การจัดแสดงยุทโธปกรณ์และนิทรรศการภารกิจของกองทัพอากาศตลอดจนการแสดง Elephant Walk นะคะหรือการเคลื่อนขบวนอากาศยานบนทางขับอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมรบความเป็นเอกภาพและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันระดับประเทศโดยการแสดงการจัดบินนะคะขึ้นในรัศมี15ไมล์ทะเลรอบกองบินเจ็ดระหว่างเวลา 10:30 นจนถึง 11:30 นค่ะภายหลังการฝึกซ้อมเมื่อวันที่13และ16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นฐานบินหลักของกองทัพอากาศในพื้นที่ภาคใต้และเป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่ Gripen CD ควบคู่กับการขออภัยค่ะควบคู่กับเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ SAP 340ขออภัยค่ะ SAP340 Airborne Early Warning and Control นะคะรวมทั้งหมด18ลำซึ่งทำหน้าที่เฝ้าตรวจควบคุมและป้องกันน่านฟ้าของประเทศไทยรวมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์

่างๆด้วยค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นการครบรอบ15ปีการเข้าประจำการของเครื่องบินทั้ง2แบบในกองทัพอากาศไทยการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการพัฒนาการด้านขีดความสามารถของกองทัพอากาศสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยปกป้องน่านฟ้าไทยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะขอบคุณข่าวจากทางอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะมาต่อกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569เวลา11นาฬิกานะคะนายวีรวัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ Save All River and Sea เก็บขยะแม่น้ำเพื่อคืนชีวิตให้ทะเลและคืนความใสให้แม่น้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้ประกอบด้วยต้นตะเคียนทองหลุมพอกันเกลาพยอมและลิ้นฟ้าจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและเทศบาลตำบลบาลอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาภาคีเครือข่ายทสม.จังหวัดยะลาตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า100ชีวิตเลยทีเดียวณชุมชนมัสยิดกลางบาลอและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีบาลอสาวอตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะนายวีรพัฒน์ทองมากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลากล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายบุรีซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีนอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้พื้นเมืองนะคะอาทิเช่นตะเคียนทองพยอมหลุมพอกันเกลาและลิ้นฟ้ารวม200ต้นเลยทีเดียวตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชนนายวีรวัฒน์บุญทริกผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำถึงวิกฤตการขยะไหลในแหล่งน้ำว่าแม่น้ำสายบุรีเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารการเริ่มต้นดูแลรักษาความสะอาดจากต้นน้ำเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลช่วยป้องกันปัญหาไมโครพลาสติกและรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อส่งต่อทรัพยากรที่สมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะมาต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569รัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเอาจริงกับการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาตินะคะโดยในวันที่20ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเปิดยุทธการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลหรือนายทุนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนที่กำลังระหว่างหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิด11รายการหลังพ้นกำหนดอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะพบมีการแผ้วถางป่าและปรับพื้นที่รองรับธุรกิจท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะค่ะกรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ขณะที่สิ่งปลูกสร้างอีก13-19รายการนะคะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะนายสุชาติย้ำว่าที่ดินของรัฐป่าไม้และชายหาดเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนหากตรวจพบเอกสารสิทธิ์ออกโดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างยั่งยืนด้านนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์ขออภัยค่ะด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการทวงคืนพื้นที่ของรัฐพร้อมเดินหน้าปราบปรามการถือครองที่ดินโดยมิชอบ

0: อบนอมินีผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาฟังข่าวนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงกันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตน้อมเกล้าติดตามผลการเรียนและดูแลความเป็นอยู่พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการอย่างใกล้ชิดมุ่งช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการลงพื้นที่ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายปฏิวัติทองเพชรจันทร์ในอำเภอจนะพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนณหมู่ที่5ตำบลจนงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายวรวิทย์ทองชัยหรือน้องออโต้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนร่วมจิตน้อมเกล้าซึ่งเป็นเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.39 พร้อมได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนทำหน้าที่ดูแลและขับเคลื่อนกิจกรรมของสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นผู้มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนโดยตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อสานฝันในการประกอบอาชีพครูภาษาไทยในอนาคตทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบติดตามผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนการรับฟังปัญหาและความต้องการของครอบครัวเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งการดูแลด้านการศึกษาความเป็นอยู่และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพร้อมให้กำลังใจต่อน้องออโต้ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีวินัยและเดินตามความฝันในการเป็นครูเพื่อกลับมาพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปสำหรับทุนร่วมจิตน้อมเกล้าเป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ได้โอกาสทั่วประเทศด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีความรู้คุณธรรมและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงสามเณรอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษามีฐานะยากจนครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 รวมถึงมีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรไม่กระทำผิดวินัยและกฎหมายโดยจำนวนทุนในแต่ละปีจากกำหนดและคัดเลือกโดยมูลนิธิซึ่งผู้ได้รับทุนจะสนับสนุนเงินทุนตามระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3,500 บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษาและสามเณร 4,500 บาทต่อปีและระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา 9,000 บาทต่อปีลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
2: พัทลุงจุดประกายความฝันเยาวชนเปิดโครงการจุดประกายไฟในใจเธอสร้างแรงบันดาลใจผ่านบุคคลต้นแบบสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเดินหน้าพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการจุดประกายไฟในใจเธอเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองพร้อมปลูกฝังคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมณโรงแรมบ้านสวนพฤกษารีสอร์ทตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายไฟในใจเธอโดยมีนางจิราพร อธิคจรฤทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้บริหารสถานศึกษาครูและเยาวชนจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง

0: วัฒนธรรมและจัดขึ้นเป็นปีแรกของจังหวัดพัทลุงมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน120คนจาก6สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายชีวิตโดยมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังใจสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าความเป็นไทยภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านธุรกิจภาษาศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อแนวคิดดีๆให้เยาวชนกล้าคิดกล้าฝันและกล้าสร้างอนาคตของตนเองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงคาดหวังว่าโครงการจุดประกายไฟในใจเธอจะเป็นหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับบุคคลต้นแบบพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงและของชาติเพื่อร่วมกันกับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ขอบคุณข่าวสารจากทางอสมทจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะจังหวัดชุมพรเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569ค่ะในวันที่21กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายชนะกิจคชชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโดยมีพระครูจันทปัญโยภาสวินะคะขออภัยค่ะพระครูจันทปัญโยภาสเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569กำหนดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569โดยในวันที่27กรกฎาคม2569เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่29กรกฎาคม2569จะเป็นขบวนแห่พระราชทานและผ้าห่มพระบรมธาตุสวีและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานเพื่อเป็นการส่งเสริมและจัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ที่ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์มโนรากว่า 1,000 ชีวิตรวมพลังบนเวทีแห่งศรัทธาตระการตากับการแสดงโขนเฉลิมฉลองการก้าวสู่มรดกโลก 26-27 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอบจ.นครศรีธรรมราชโดยนายกน้ำวารินชินวงศ์ขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับการก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติมรดกแห่งศรัทธาคุณค่าแห่งมนุษยชาติและพบกันในวันที่ประวัติศาสตร์จะถูกจารึกไปพร้อมกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่เชิญชวนการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาต่อกันที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังร่วมใจทำความดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาณวัดเขาแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้ค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชคจันย่องรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังมอบหมายให้

0: บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดเขาแก้วหมู่ที่2ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังโดยในเวลา 9:30 นาทีนายมานิชท่าจีนนายอำเภอสิเกาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายสุวัฒน์พร้อมเรียงผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมจากนั้นประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปแพธูปเทียนแพถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้นะคะบุคลากรมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่รอบบริเวณวัดเขาแก้วนั่นเองค่ะมาถึงข่าวส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องราวของจังหวัดตรังค่ะมอ.ตรังเปิดอบรมฟรีหลักสูตรนอนดีกรีนักพัฒนานโยบายและแผนเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืนสะสมหน่วยกิจเทียบโอนปอโทได้หลักสูตรรัฐประสานสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรีนักพัฒนานโยบายและแผนเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงพื้นที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นนะคะหลักสูตรดังกล่าวค่ะมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนองค์กรและพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้พื้นที่จริงเป็นห้องเรียนนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะทั้งในแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นั่นเองค่ะผู้ผ่านการอบรมนะคะจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมสามารถสะสมหน่วยกิจในระบบเครดิตแบงก์เพื่อนำไปเทียบโอนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดหลักสูตรค่ะหลักสูตรเปิดรับสมัครบุคคลขออภัยค่ะหลักสูตรเปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมนักพัฒนาพื้นที่ภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้สนใจด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนเชิงพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่10สิงหาคม2569และดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่22สิงหาคมจนถึง20กันยายน2569ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ link.psu.th นะคะ /wgyf19 ทางนี้รับสมัครเพียง30คนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ฤทธิมาโทร0857926594ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุทธินีธานีรัตน์โทร0897836697หรือนางสาวงามทิพย์ชูเชิดรัตโทร0951963569ขอบคุณข่าวสารนะคะจากทางสถานีวิทยุอสมททุกๆจังหวัดและจากทุกๆเพจข่าวของทางจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งค่ะและดิฉันนางสาวพัสพรเลิศกุลินดีเจเก๋กู๊ดจากอสมทตรังขอจบรายการด้วยเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่รู้เลื่อนการประชุมกกลางเร่งกสททำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,928 คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกกลางประชุมจากวันที่23กรกฎาคมนี้โดยเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่ายังไม่ได้รับรายงานซึ่งตนได้เร่งรัดให้กสทเร่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้วโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แถลงไปแล้วว่ามติอย่างไรออกมาแต่เรื่องนี้ต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการและเมื่อส่งไปยังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องนำเรื่องไปพิจารณาเมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุมส่วนกรณีที่ต้องให้นายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดูข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายอรุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นโฆษกรัฐบาลไม่กังวลบินออนไลน์เยือนประเทศไทยกระทบภาพรัฐบาลเหตุเป็นประเทศเพื่อนบ้านคนอื่นไม่เข้าใจนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมว่าค่อยๆให้เมียนมาเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นส่วนประเทศไทยจะเดินหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือสร้างสันติภาพในประเทศของเขาเพราะถ้าเมียนมาสงบสุขคนที่อยู่ชายแดนในประเทศไทยจะมีความสุขไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยถ้าจะให้เกิดการแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ผลจึงต้องให้ผู้นำประเทศได้คุยกันโดยเร็วและนายกรัฐมนตรีได้เชิญพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานนาธิบดีเมียนมาเยือนประเทศไทยผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีวาระหารือเรื่องอะไรบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่าจะมีการหารือทุกเรื่องทั้งเรื่องสันติภาพการแก้ปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเผาทองต่างหรือสารพิษในแม่น้ำซึ่งมีผลเชื่อมต่อทั้งสองประเทศดังนั้นทุกเรื่องต้องนำมาคุยกันเมื่อถามอีกว่ากังวลเรื่องของภาพรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานนาธิบดีเมียนมาที่คนมองเป็นภาพลบหรือไม่นางสาวรัชดากล่าวว่าไม่กังวลเพราะคนอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านคงไม่เข้าใจว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีสันติภาพและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมียนมาคนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยเราต้องช่วยกันไม่ใช่ไปกีดกันทั้งนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มีกำหนดการเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับภูมิภาคบิมสเทคที่กรุงเทพมหานครช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้กกต.ตั้ง7ข้อหาคดีหัวสว.ส่วนปมพาดพิงถึงนักการเมืองยังพิจารณาไม่ถึงนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเปิดหลักฐานว่ามีกระบวนการหัวสวจริงโดยเฉพาะที่มีนักการเมืองระดับสูงอย่างนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องว่าการพิจารณาของกกต.จะใช้สำนวนการสอบสวนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยหากเป็นหลักฐานใหม่ที่ไม่ได้นำเข้าสู่ในสำนวนในชั้นคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสนอหลักฐานไม่ได้แจ้งหรือคณะอนุไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานปรากฏในสำนวนสำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาคดีหัวสว.ได้พิจารณาทั้งหมด7ข้อหาขณะนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งประธานกกต.ได้วางทำลายไว้แล้วอยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน20

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไม่ถอยค่ะไม่ถอยดีกว่ามาดีกว่านะคะมาดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารมาฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะกับช่วงเวลาดีๆอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนวันนี้ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบ่ายวันพุธที่22กรกฎาคมค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กระเพรามารายงานตัวค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: หยิบเพลงเก่าๆนะคะของพี่อ้อมสุนิสาสุขุนสังนะคะกับถอยดีกว่าค่ะมาฝากกันหนึ่งเพลงแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพลงอะไรจำไม่ได้นะคะที่น้องหนุ่มเปิดเอาไว้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวสารนะคะแล้วก็เพลงเพราะๆค่ะเพลงสตริงเก่าๆยุค80-90แนะนำได้นะคะถ้าอยากจะฟังเพลงไหนๆเป็นพิเศษหรือว่าเพลงที่อยู่ในความทรงจำเพลงที่คิดถึงค่ะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะก็ยินดีค่ะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะมีข่าวสารในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะนะคะช่วงเวลาอสมทเพื่อชุมชนก็เป็นช่วงเวลารายการของทุกๆคนนะคะติดตามรับฟังค่ะนอกจากผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz แล้วนะคะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะยังสามารถรับฟังได้ทั่วโลกนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะสามารถดาวน์โหลดไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสุดที่ใจจะไขว่คว้าสวัสดีค่ะอยากฟังชั่วฟ้าดินสลายนะคะของพี่พลพลน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่อาคมทักทายกันพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีจ้าน้องเตสวัสดีค่ะบ่ายนี้ร้อนอีกแล้วมากเลยจ้ะเมื่อเช้าว่าอากาศดีแล้วเชียวขอเพลงยอมตั้งแต่หน้าประตู001โอ้โหเพลงนี้นานมากได้เดี๋ยวจัดให้สวัสดีชัยมานะคะหมื่นฟาเรนไฮต์ค่ะของไมโครพี่อาคมฟังทางแอปพลิเคชันโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่สมบัตินะคะทักทายกันยามบ่ายขอบคุณค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ

0: วันนี้มีประเด็นอะไรกันบ้างหนอวันนี้ประเด็นก็สบายๆนะคะสบายๆเดี๋ยวจะมีการจัดงานค่ะเอาเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก่อนเลยดีกว่าจะมีการจัดงานซึ่งก็จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกๆปีค่ะในการจัดงานครบรอบนะคะการพระราชทานนามสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะสำหรับปีนี้ค่ะครบรอบ111ปีนะคะนามสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานเนี่ยค่ะมีการกำหนดจัดงานออกมาแล้วนะคะแล้วก็ฝากมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์เมืองสุราษฎร์ค่ะ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานย้อนรอยอดีตสู่อนาคตอย่างภาคภูมิร่วมเรียนรู้เรื่องราวการก่อกำเนิดเมืองสุราษฎร์ธานีผ่านนิทรรศการเวทีเสวนาการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่จะพาทุกๆคนเนี่ยค่ะย้อนเวลาไปสัมผัสคุณค่าของเมืองคนดีพร้อมกับร่วมมองอนาคตของสุราษฎร์ธานีไปด้วยกันงานจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ค่ะณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตลอด6วันค่ะไฮไลท์นะคะประกอบไปด้วยวันที่28กรกฎาคมเปิดนิทรรศการพร้อมเวทีเสวนาเรื่องเล่าเมืองสุราษฎร์ผ่านเลนชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านดนตรีโฟกนะคะ TED Talk เพลงบอกแล้วก็หนังตะลุงตลอดทั้งวันเลยวันที่29กรกฎาคมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมกับกิจกรรมถวายราชสดุดีรัชกาลที่6นะคะผู้พระราชทานนามสุราษฎร์ธานีบรรยายพิเศษรัชกาลที่6กับมณฑลปักใต้กับเวทีเสวนารัชกาลที่6กับพุทธทาสภิกขุเมืองคนดีและคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง30กรกฎาคมค่ะร่วมค้นหาความเชื่อมโยงของแผ่นดินและผู้คนกับเวทีเสวนาธรณีวิทยากับเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมตลอดทั้งวัน31กรกฎาคมร่วมแลกเปลี่ยนนะคะมุมมองในเวทีมองสุราษฎร์สู่อนาคตและชมการแสดงพื้นบ้านดนตรีและนิทรรศการต่อเนื่อง1สิงหาคมเสวนาในหัวข้อสุราษฎร์ธานีสู่เมืองมรดกโลกร่วมมองศักยภาพของเมืองสู่การพัฒนาในระดับนานาชาติและปิดท้าย2สิงหาคมค่ะปิดท้ายเวทีด้วยนะคะจากลูกปัดโบราณสู่ซอฟต์พาวเวอร์เมืองสุราษฎร์พร้อมกิจกรรมและก็การแสดงตลอดทั้งวันค่ะเข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้ง6วันเลยนะคะงานนี้ก็ขอเชิญชวนทั้งพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการนะคะผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็การเมืองพัฒนาการพัฒนาเมืองนะคะก็ไปเที่ยวชมงานกันเยอะๆค่ะจัดงานนี้โดยนะคะกลุ่มสุราษฎร์นิรมิตและภาคีเครือข่ายนะคะ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานย้อนรอยอดีตสู่อนาคตอย่างภาคภูมิค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: อากาศร้อนๆนะคะฟังเพลงกันดีกว่าเนาะอีกสักหนึ่งเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้เป็นเพลงสตริงเก่าๆนะคะอีกหนึ่งเพลง mm-hmm. แต่เพลงนี้น่าจะอยู่ในยุค 2000 แล้วนะคะ mm-hmm. งานจากวง001จำได้ไหมเอ่ย
2: mm-hmm.
0: ยอมตั้งแต่หน้าประตู

0: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ณทีสีอินสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาพี่เอียดอนุพงศ์นะคะสวัสดีค่ะจากนครศรีธรรมราชนะคะทักทายกันสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณคุณอะไรเอ่ยคุณประปันนุ่มอะคะพนมหรือเปล่าถ้าน้องกระเพาเอ่ยชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะที่ทักทายกันเข้ามานะคะกิจกรรมวันนี้ในสุราษฎร์ธานีค่ะยังมีช่วงนี้สุราษฎร์เนี่ยมีงานประชุมเยอะมากนะคะทางท่านผู้บริหารจังหวัดเองก็เข้าร่วมประชุมค่ะหลากหลายภารกิจกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ไปร่วมเปิดประชุมนะคะเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารภาคใต้ค่ะหนุนยกระดับมาตรฐานธุรกิจอาหารเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องวิภาวดี1ภัตตาคารป๊อปอายวิภาวดีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะโดยท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่3ทับ2569 14จังหวัดภาคใต้ค่ะโดยมีคุณสรันธรชัยกิตติลักษณ์นะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญประสบค่ะนายกแป้นะคะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะคะผอ.ลันตาค่ะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมงานกว่า200คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจค่ะการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็เอก

กชนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริษัท

0: เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะยาวค่ะภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้นะคะแก่ผู้ประกอบการทั้ง14จังหวัดเลยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะอาทิกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็หัวข้อร้านอุ่นใจมีประกันคุ้มครองโดยคปภ.นะคะเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังในการพัฒนาเครือข่ายนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารของภาคใต้ทั้ง14จังหวัดให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจยกระดับมาตรการบริการนะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้และก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
6: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟังเพลงนี้แล้วเหมือนจะร้อนกว่าเดิมนะคะรู้สึกว่าร้อนกว่าเดิมหมื่นฟาเรนไฮต์ค่ะโอ้รู้สึกร้อนกว่าเดิมจริงงานจากพี่ๆไมโครนะคะจากสำหรับชัยมานะคะที่แนะนำมาค่ะวันนี้มีข่าวจากประกันสังคมค่ะมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นข่าวดีข่าวดีสำหรับใครบ้างข่าวดีสำหรับชาวฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็ใครที่ทำงานอาชีพอิสระค่ะฟังทางนี้นิดหนึ่งหมดห่วงเรื่องเจ็บป่วยขาดรายได้นะคะเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้ได้ทำนะคะประกันตนเองเนาะมาตรา40ค่ะประกันสังคมมาตรา40หลักประกันที่คุณสามารถเลือกเองได้ตามไลฟ์สไตล์จ่ายสบายเริ่มต้นแค่หลัก10ต่อเดือนทางเลือกที่1จ่าย70บาทจะได้เวลาป่วยเนี่ยจะมีชดเชยคุ้มครองกรณีพื้นฐานให้ทางเลือกที่2

0: ่าย100บาทจะได้เพิ่มเงินออมชราภาพด้วยนะคะได้เงินชดเชยด้วยแล้วก็ได้เพิ่มเงินออมชราภาพด้วยทางเลือกที่3จ่าย300บาทจะได้คุ้มครองสูงสุดสำหรับการดูแลครอบครัวด้วยค่ะนะคะน่าสนใจมากทั้งหมดมี3ทางเลือกให้กับผู้ทำอาชีพอิสระแล้วก็ทำฟรีแลนซ์ทั้งหลายนะคะทำประกันสังคมมาตรา40ได้จ่ายเริ่มต้นที่70บาท100บาท300บาทตรงนี้อยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนแล้วก็อยากจะเลือกแบบไหนนะคะหลักประกันที่มั่นคงที่อาชีพอิสระก็สามารถมีได้ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับประกันสังคมนะคะทุกพื้นที่เลยหรือจะโทรสายด่วน1506 1506เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีหนึ่งค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะจาก FC ของเราประกาศรับสมัครงานค่ะชัยมานฝากมานะคะเดี๋ยวนี้โปสตรงโปสเตอร์เท่ากับ AI เหมือนเลยเนาะประกาศรับสมัครงานค่ะพนักงานภายในนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงค่ะในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์นะคะเกรด15ตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ค่ะคุณสมบัตินะคะเพศหญิงวุฒิการศึกษาม.3หรือปริญญาตรีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office นะคะแล้วก็ Microsoft Dynamics 365ได้สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้มนุษยสัมพันธ์ดีขยันอดทนค่ะเอาเป็นว่าท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามนี้นะคะแล้วก็อยากจะทำงานในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ก็ติดต่อสมัครได้นะคะที่ไหนนะชัยมานที่บริษัทชัวเทคใช่ไหมคะอันนี้ของชัวเทคใช่ไหมเอ่ยที่ส่งมาชัวเทคที่เขาหัวควายใช่ไหมคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะหมดเขตรับสมัคร31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: แล้วก็ยังมีอีกหลายๆตำแหน่งนะคะที่ชัยมานบอกมายังมีอีกหลายๆตำแหน่งค่ะที่บริษัทรับสมัครนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อที่บริษัทชัวเทคกันได้เลยนะคะอยู่ที่เขาวัวควายค่ะพี่สุธรรมสวัสดีค่ะพี่สุธรรมอยากฟังเพลงเตือนน้องของแฮมเมอร์เหรอคะชั่วโมงนี้เป็นแนวเพลงสติงเก่าแล้วค่ะพี่ขาขออภัยนะคะพี่อุดรสบายดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะเพลงต่อไปเลยดีกว่าชั่วฟ้าดินสลายนะคะงานจากพี่พลพลค่ะ

ชื่อฟ้าดินสลายนะอีกหนึ่งเพลงเพราะจากพี่พลพลค่ะเพลงเก่าๆที่แนะนำกันเข้ามานะคะสำหรับเพลงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็พอพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารใช่ไหมคะจาก14จังหวัดภาคใต้ที่มาประชุมบ้านเรากันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินนะคะให้ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารต่างๆทั่วภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เรื่องต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันเผอิญแบบเจอข้อมูลใครชอบกินข้าวผัดบ้างเอ่ยกินข้าวกันหรือยังคะเที่ยงที่ผ่านมาน้องกระเพรากับน้องสายหมอกเที่ยงวันนี้กินข้าวขาหมูค่ะมีร้านข้าวขาหมูอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งชื่อร้านทองสุกทองสุกสาขา2นะคะขายอยู่ในซอยถนนพ่อขุนทะเลเนี่ยค่ะอร่อยกินแล้วติดใจเลยคือแบบน้ำขาหมูมันแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะธรรมดา50ถ้าพิเศษ60อร่อยอร่อยมากนะคะติดใจก็เข้าไปกินหลายครั้งแล้ว เอาเป็นว่าใครที่แบบอยากจะลองชิมนะถ้าอยู่ใกล้ๆถนนพ่อขุนทะเลก็ลองไปลองชิมได้ชื่อร้านทองสุกนะคะแต่เมนูต่อไปที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องของข้าวผัดค่ะนี่ข้าวผัดแบบไทยๆเลยเวลามีข้าวผัดเราต้องนึกถึงอะไรคะต้องมีพริกน้ำปลาด้วยมันถึงจะเข้ากันมีมะนาวมีพริกน้ำปลานะคะข้าวผัดหลายคนบอกโอ้เป็นเมนูโปรดเลยเป็นอาหารไทยที่มีเสน่ห์มากไม่ใช่เฉพาะแต่ต้มยำกุ้งแล้วนะคะที่จะชวนให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาหลงรักในเมนูนี้ค่ะเนื่องจากมีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะเป็นหญิงญี่ปุ่นค่ะตกหลุมรักเมนูข้าวผัดแบบไทยๆเข้าอย่างจังเลยขนาดที่เขามาอยู่เมืองไทยจนถึงกับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่จะกินเมื่อไหร่ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง

ังเลยสักครั้งโอ้โหเราเป็นคนไทยภูมิใจเนาะวันที่21กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะคะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า MS New ค่ะรายงานนะคะว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ชวนอมยิ้มอ่ะจากหญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งผู้ใช้ชื่อว่าอะไรเอ่ย Note BKK Trade Note BKK อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา4เดือนละแล้วก็พบว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอคนนี้ได้โพสต์รูปข้าวผัดพร้อมกับชื่นชมในความอร่อยของเมนูนี้ที่ได้ลิ้มรสในไทยค่ะว่าข้าวผัดไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยต่อให้เปลี่ยนร้านต่อให้เปลี่ยนวัตถุดิบหรือต่อให้อ่านเมนูไม่ออกก็ตามยิ่งไปกว่านั้นค่ะข้าวผัดยังเป็นเมนูที่ทั้งครอบครัวของเธอเนี่ยกินได้อย่างสบายใจด้วยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าฮานะนะคะฮานะเป็นชาวญี่ปุ่นวัย30ปีค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับ MS News นะคะว่าไม่ใช่แค่เธอนะที่รักเมนูนี้แต่ลูกๆของเธอก็ชอบเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกินข้าวผัดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่มาอยู่เมืองไทย4เดือนโดยที่เธอเนี่ยฮานะเนี่ยค่ะชอบเป็นพิเศษเลยก็คือข้าวผัดปูขณะที่มีเมนูโปรดของลูกชายก็คือข้าวผัดสับปะรดค่ะนี่นอกจากนี้เธอยังทึ่งนะคะที่ได้ลิ้มลองความอร่อยของข้าวผัดเห็ดหอมเนื่องจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่มีใครใส่เห็ดหอมในข้าวผัดเลยเธอคนนี้หลงรักข้าวผัดของไทยมากๆหลงรักสัมผัสข้าวไทยแล้วก็น้ำปลาพริกน้ำปลาเนี่ยค่ะเหตุผลที่เธอชอบข้าวผัดของไทยมากเพราะว่ารสสัมผัสของข้าวที่มันมีความร่วนใช่ไหมคะนุ่มฟูแล้วก็เธอยังชอบที่หลายๆร้านเนี่ยจะมีพริกน้ำปลามาให้กินคู่กับข้าวผัดด้วยทำให้คนกินเนี่ยสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบการที่สามารถเปลี่ยนรสชาติได้กลางทางก็คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าคุณจะไม่รู้สึกเบื่อจนคำสุดท้ายฮานะกล่าวไว้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะฮานะยังยอมรับค่ะว่าไม่สามารถที่จะเลือกข้าวผัดร้านโปรดได้เพียงร้านเดียวเพราะว่าทุกร้านในเมืองไทยต่างก็มีจุดเด่นของตัวเองแต่ไม่ว่าจะสั่งข้าวผัดจากที่ไหนรสชาติก็ยังน่าทึ่งอยู่เสมอฮานะกล่าวนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะเมื่อเทียบระหว่างอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นฮานะเขาก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงรสโดยตอนแรกที่มาถึงไทยเธอไม่รู้เลยนะคะว่าอาหารไทยแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงเลยใช้วิธีตักอาหารหลายๆอย่างในปริมาณที่น้อยๆก่อนมาชิมทีละนิดนะคะแล้วก็อยากจะเล่นเกมทายกันด้วยว่าจานไหนจะเป็นคาวหรือว่าหวานอะไรอย่างเงี้ยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่เธอบอกเลยว่าสนุกเหมือนเล่นเกมตอบคำถามเลยฮานะยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าตอนที่เราทายถูกเนี่ยเราก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยแล้วเมื่อเราทายผิดเราทุกคนในครอบครัวก็จะหัวเราะไปด้วยกันนะคะนี่คือความสุขของเขาเลยเนาะอย่างไรก็ตามค่ะยิ่งกว่าข้าวผัดที่เป็นเมนูโปรดแล้วนะคะอันดับหนึ่งในใจของเธอเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดไทยซึ่งเป็นเมนูโปรดที่ชาวต่างชาติชื่นชอบด้วยเช่นเดียวกันฮานะยังเล่าอีกนิดนึงค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ชอบกินต้มยำกุ้งเลยนะปกติแล้วชาวต่างชาติมาเมืองไทยจะต้องสั่งเมนูต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่ถูกกล่าวขานเลยแต่ฮานะกลับไม่ชอบฮานะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ชอบเลยต้มยำกุ้งเนี่ยแต่หลังย้ายมาอยู่ในเมืองไทยแล้วได้ชิมพาสต้าพิซซ่าขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งเธอเริ่มชอบเมนูนี้ค่ะโดยคิดว่าลิ้นของเธอคงจะปรับตัวได้เข้ากับรสชาติแบบไทยได้เรื่อยๆตลอดเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะโหน่ารักมากเห็นไหมอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อจริงๆไม่ว่าชาวต่างชาติมาเยือนบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องโปรดปรานเมนูอาหารไทยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทางจังหวัดนะคะได้ให้ความสำคัญในการช่วยกันยกระดับมาตรฐานร้านอาหารทุกร้านในบ้านเราในภาคใต้นะคะเพื่อแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนบ้านเราแล้วก็ให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่ถูกกล่าวขานเพราะว่ามันจะเป็น

0: ส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลย
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงสุดท้ายนะคะติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของโครงการดีๆค่ะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้นนะคะนั่นก็คือจัดตรวจสายตาฟรีโครงการเด็กไทยสายตาดีค่ะสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองแล้วก็แก้ไขปัญหาทางสายตาพร้อมกับมอบแว่นสายตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้22กรกฎาคมค่ะที่ห้องประชุมชั้น3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสวนหลวงร.9ค่ะซึ่งสนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนค่ะได้รับการดูแลสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะที่มีความเสี่ยงด้านสายตาที่ผิดปกตินั่นเองค่ะนะคะวันนี้น้องๆก็ไปร่วมวัดสายตาตรวจสุขภาพสายตากันนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ อีกหนึ่งข่าวนะคะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะทุกวันเสาร์นะคะอย่าลืมนะคะทุกวันเสาร์ค่ะผู้สูงอายุสามารถไปกันได้เลยที่ห้างสาไทยการ์เด้นพลาซ่าชั้น3นะคะชั้นอ้อขออภัยค่ะไม่ใช่ชั้น3ที่ห้างสาไทยน่าจะชั้น1แหละไม่ได้ระบุเอาไว้นะคะผู้สูงอายุที่จะไปยืนยันเพื่อรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็อำนวยความสะดวกให้ค่ะก็สามารถแวะเวียนกันไปได้เลยนะคะทุกวันเสาร์แต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะไปที่สาไทยก็สามารถติดต่อที่เทศบาลได้ในวันเวลาราชการได้เลยค่ะเบี้ยผู้สูงอายุนะคะทั้งผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะลงทะเบียนใหม่หรือว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็สามารถไปกันได้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 14:30 ค่ะอันนี้กรณีของวันเสาร์นะคะที่ห้างสาไทยแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็ไปตามวันเวลาราชการได้เลยเอกสารที่เตรียมไปก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทยหรือว่าธ.ก.ส.นั่นเองสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2509ถึง1กันยายน2510นะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0772066634 0772066634กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะพี่พหลทักทายกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆต่อกับน้องสายหมอกนะคะส่วนชั่วโมงนี้กระเพาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการรักษาสุขภาพกันทุกคนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจับตาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นายกรัฐมนตรีเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เดินทางมาเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม4แคนดิเดตประกอบด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จะ

0: เลตำรวจแห่งชาติร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนดิเดตชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเดินลงมาที่ห้องโถงอาคารหนึ่งเพื่อรอรับนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผบตรและพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผบตรเดินมาพร้อมกันก่อนจะโอบเอวกันเดินเข้าไปในห้องรับรองจากนั้นพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตรได้เดินมารอแถวต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทาย4แคนดิเดตผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าห้องรับรองส่วนตัวเพื่อหารือทางนี้นายกรัฐมนตรีมีการเรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12คนหาหรือนอกห้องประชุมที่ห้องพรมนอกเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเมื่อประชุมวงเล็กเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาที่ห้องประชุมศรียาดลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีความกังวลเช่นเดียวกับแคนดิเดตทั้ง4คนนั่งรออยู่ที่ห้องประชุมใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลาวิรยุทธ์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นไม่เห็นหัวประชาชนลั่นครม.ทำงานผิดพลาดทั้งชุดหลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดซ้ำซากทำคนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ในวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแถลงข่าวกังวลต่อการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสะท้อนปัญหาว่ารัฐทำงานไม่เป็นและไม่เห็นหัวประชาชนคนวุ่นวายถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่ปัญหาของการทำงานไม่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งครม.รวมถึงตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงไม่ได้สนใจดูเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรจะมีอายุเท่าไหร่เข้าไปพิจารณาส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ช่วยดูเรื่องของคนพิการให้แม่นยำในจำนวนคนเปราะบางส่วนกรณีของเกษตรกรที่พบว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยที่ถือครองที่ดินประมาณ17ไร่ 60% ที่ดินเกิน10ไร่ทั้งนั้นปัญหาคือการมีที่ดิน10ไร่รัฐจะนับว่าพ้นเกณฑ์ความยากจนหรือไม่จากข้อมูลปี2567พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีผลตอบแทนสุทธิหักต้นทุนแล้วเหลือ 1,300 บาทต่อไร่แปลว่าผลตอบแทนรายได้สุทธิ 13,000 บาทต่อปีถ้ากับว่าจะตกเกณฑ์หากเอาเกณฑ์การถือครองที่ดินเท่านั้นไม่ได้ดูเรื่องผลผลิตและยังไม่นับคนที่จะปลูกข้าวประเภทอื่นที่ผลกำไรอาจไม่ได้ตามนี้เครื่องบินขัดข้องบนลันเวย์สนามบินอุดรธานีล่าสุดเปิดทางวิ่งตามปกติแล้วกรมท่าอากาศยานแจ้งว่ากรณีเกิดเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่งณท่าอากาศยานอุดรธานีในวันนี้ทำให้ต้องปิดใช้งานทางวิ่งเป็นการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ตามมาตรฐานความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จทางวิ่งได้เปิดใช้งานตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบล่าช้าขาเข้า3เที่ยวบินและขาออก2เที่ยวบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02-114-3993

0: 0ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะRebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฐนูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังแวะมาทักทายพูดคุยฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องได้เลยค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถแนะนำบทเพลงที่เราอยากฟังนะคะเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งเทศใต้นะคะเพลงไหนที่อยากฟังในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Namecode Connect

0: รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net หรือว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยจ้าตาตาคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยตอนบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังทานข้าวอยู่หรือว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เปิดรับสายหน้าใหม่หน่อยแล้วกันนะคะเริ่มเข้ารายการเลยมีสายหน้าใหม่เข้ามาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันแล้วครับ
0: โอ้ยกินข้าวได้ไหมไม่ได้ยินหลายวัน
1: กินไม่ค่อยได้กินได้มั่ง
0: ไม่ได้กินเลยถ้วยเดียวกินได้หลายถ้วย
1: ใช่ครับ
0: สายเขียวนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
1: โทรมาจากสุราษฎร์ครับ
0: อยู่ตรงไหนของสุราษฎร์สุราษฎร์กว้างไปอยู่อำเภอไหนอยู่บริเวณไหน
1: อยู่อำเภอเมืองครับ
0: อยู่อำเภอเมืองตอนนี้กลับมาอยู่ในเมืองแล้วเหรอคะ
1: ยังครับ
0: แต่บ้านก็คืออยู่ในอำเภอเมือง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เด็กไหนม่องนะเด็กไหนเมืองนะ
1: เด็กในบาง
0: เด็กในบางอ๋อ FC ในบางเราก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้บางใบไม้เนาะ
1: อ๋อ
0: ค่ะชั่วโมงนี้ขอเพลงเลยค่ะ
1: ดีกินข้าวเตรียมยัง
0: ทานเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อ๋อ
0: ชั่วโมงนี้จะฟังเพลงอะไร
1: เอาโนราปรัตตินครับ
0: โนราปรัตตินได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
1: โอเค
0: ขอบคุณค่ะน่ารักมากๆค่ะคุณผู้ฟัง FC ของเราสายเขียวเนี่ยโทรมาบ่อยมากแล้วก็โทรมาเกือบทุกวันเลยนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้กับนักจัดรายการค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเสียงดีเจหลายวันเนี่ยยู่ไม่ได้กินข้าวไม่ลงนะว่าไปแล้ว ว่าไปตามเรื่องตามราวนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาทักทายกันในชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยใครอยากพูดคุยกับดีเจหน้าใหม่สามารถโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังสภาพอากาศแต่ละพื้นที่อากาศร้อนอากาศหนาวหรือว่าอากาศแปรปรวนอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนาะบอกเลยว่าสภาพอากาศแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะคะเหนือกลางอีสานใต้ก็ไปคนละแบบกันนะคะภาคใต้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยมากๆค่ะคุณผู้ฟังมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ท้องถนนแน่นอนเลยว่าต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างมากนะคะเตรียมมือให้พร้อมเลยค่ะสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนืออีสานตะวันออกนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่ไรบอกว่าที่ภาคเหนือที่อยู่นะคะที่พะเยาที่พี่ไรอยู่ตอนเนี้ยฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้นะคะ FC ของเราที่รับฟังอยู่เขาบอกว่ามีพายุมีฝนตกนะคะภาคเหนืออีสานตะวันออกค่ะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคุณผู้ฟังต้องจับตามองให้ดีเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นพายุ depression นะคะช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวรับมือค่ะพกร่มติดตัวไว้ชุดกันฝนนะคะแล้วก็การขับขี่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงค่ะประกอบด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและจับตาพวกความกดอากาศต่างๆนะคะต้องจับตามองให้ดีเลยกดอากาศต่ำเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีพายุ depression นะคะอย่างที่บอกไปช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ยังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยระวังด้วยนะคะพี่น้องชาวภาคเหนืออีสานตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกและก็ลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยทุกพื้นที่เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคเหนืออีสานนะคะแต่ว่าภาคใต้ก็เหมือนกันทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังและแน่นอนว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะยิ่งกว่าอารมณ์ของคนแต่ละวันดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องของสภาพอากาศและก็เรื่องของโรคภัยต่างๆมันเกิดขึ้นง่ายๆมากๆกับตัวเรานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ

0: ทักทายพี่รัตดาด้วยนะคะแล้วก็พี่วลัยลักษณ์นะคะทักทายเข้ามาบอกว่ารับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุใช่ไหมคะรับฟังอยู่ขุนทะเลซอย9อากาศร้อนมากๆโอ้โหร้อนจริงๆค่ะเรื่องอากาศร้อนเนี่ยร้อนทุกวันร้อนจริงๆเลยแล้วก็ร้อนอยู่นั่นแหละนะคะร้อนเหมือนใจคนเลยตอนนี้ใจคนก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่มอบให้ค่ะ FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนเลยกำลังใจดีๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้ใจเย็นลงนะคะคุณผู้ฟังเอาค่ะช่วงนี้มาพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์รายการดีๆของเรากันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบชื่นชมนะคะเกี่ยวกับการจัดรายการของสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะเดือนหน้าเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะคุณผู้ฟัง New Month นะคะเป็นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมนะคะเดือนแห่งความสุขเราก็จะมีรายการดีๆต้อนรับคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะเป็นรายการใหม่ๆนะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ชอบฟังรายการวิทยุนะคะเราก็มีรายการดีๆมาเสิร์ฟให้ต้นเดือนหน้าเลยค่ะรายการแรกนะคะคุณผู้ฟังที่ทุกคนชอบฟังเนี่ยเป็นรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะติดตามฟังติดตามชมให้ได้เลยนะคะเวลา4โมงถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังนะคะและอีกรายการนึงค่ะที่อยากจะฝากทุกคน

0: ติดตามให้ได้นะคะเป็นรายการ IT ใกล้ตัว DJ Canon พัทธดลค่ะจัดรายการนะคะทุกวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นเหมือนกันรายการนี้เป็นรายการที่โฉมใหม่ต้องบอกแล้วเป็นรายการใหม่โฉมใหม่สำหรับคน IT นะคะสาย IT สายอัปเดตอัปเกรดตัวเองก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลานะคะชั่วโมงนี้ดีมากๆเลยทุกคนจะได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะ IT ต่างๆที่มันไปที่มันล้ำที่มันโอ้โหพัฒนาไม่หยุดเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ AI ต่างๆที่เราเห็นกันนะคะการเจเนเรตรูปภาพเยอะแยะมากมายรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เสริมสาระให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยน่าฟังมากๆอย่าลืมติดตามนะคะส่วนรายการต่อไปค่ะที่มี FC ติดตามกันเยอะมากแล้วก็ FC เรียกร้องนะคะให้กลับมาจัดแบบด่วนๆเลยเพราะอยากจะฟังรายการนี้มากๆเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยฟังปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอยากติดตามนะคะไม่ได้ฟังแล้วกินข้าวไม่ได้มั่งเลยมั่งเลยผมไม่ได้ฟังรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ทุกคนติดตามกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะรายการชุมชนคนรากหญ้าค่ะคุณผู้ฟังดำเนินรายการโดยนายภูรู้ทุกเรื่องนะคะเป็นรายการที่ทุกคนเนี่ยให้การติดตามเยอะมากๆ FC อยู่ทั่วสุราษฎร์เลยค่ะคุณผู้ฟังออกอากาศทุกวันเสาร์นะคะเวลา10โมงถึงเที่ยงค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยเป็นรายการที่พูดคุยเรื่องเพื่อนเฉพาะนะคะเล่นแต่เรื่องเพื่อนเฉพาะเลยรายการนี้ตรงชั่วโมงกินข้าวได้เลยโบได้ฟังเรื่องเพื่อนนะคะก็เข้ามาติดตามรายการกันได้ค่ะคุณผู้ฟังและรายการดีๆอีกรายการหนึ่งที่ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเดือนสิงหาคมที่เตรียมไว้เนี่ยก็คือรายการดีๆค่ะเป็นรายการช่วงเพลง Music Time ค่ะดำเนินรายการโดยดีเจมากความสามารถของเราดีเจเดียววัชรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามได้ช่วงเวลา5โมงถึง6โมงเย็นค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆหลังเลิกงานแวะมาเติมกำลังกายกำลังใจฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรายการดีๆแบบนี้รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดือนหน้าเนี่ยเตรียมตัวรับชมและก็รับฟังรายการดีๆคอนเทนต์ดีๆผ่านทางวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: บริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันหน่อยใครชอบดื่มน้ำมะพร้าวบ้างคะใครที่ชอบดื่มหรือว่าใครที่กินน้ำมะพร้าวรู้สึกว่ามันเฟรชมากๆเลยดื่มปุ๊บสดชื่นปั๊บนะคะใครชอบดื่มบ้างถ้าชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีทริคดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะคะดื่มปุ๊บในสดชื่นปั๊บเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการที่เราชอบดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยแน่นอนแหละส่งผลดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะแต่บางคนดื่มแบบเดิมๆอาจจะเบื่อได้ดื่มแบบว่าซื้อมาเป็นถุงแล้วก็ดื่มน้ำเพียวๆเนี่ยอาจจะทำให้เบื่อได้นะคะกินแบบเดิมๆเนี่ยเกิดอาการเบื่อได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีทริคดีๆที่ทำให้ดื่มน้ำมะพร้าวให้อร่อยมาฝากกันค่ะวันนี้นำวิธีการทำน้ำแข็งเป็นก้อนจากน้ำมะพร้าวมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นก้อนแบบเป็นบล็อกเลยนะเป็นคิ้วเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเหมือนเราทำน้ำแข็งในห้องฟรีซเวลาเราแช่แข็งเนี่ยตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนี้ทุกยี่ห้อแล้วมันจะมีแบบการทำน้ำแข็งเองใช่ไหมที่เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นคิ้วนะคะที่สามารถทำเองได้เนี่ยเปลี่ยนจากน้ำเปล่าที่เราทำเป็นน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มความสดชื่นแล้วก็เพิ่มความน่าทานน่าดื่มได้มากด้วยนะคะการทำน้ำแข็งก้อนจากน้ำมะพร้าวเนี่ยจะช่วยเพิ่มอิเล็กโทรไลต์ให้กับเครื่องดื่มโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือว่าแต่งกลิ่นรสเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์นะคะแสนที่ง่ายได้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากๆทำได้อยู่ที่บ้านก็สามารถทำทานได้เลยค่ะร่างกายของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเฟรชขึ้นด้วยนะคะจากน้ำแข็งก้อนมะพร้าวนี่แหละหรือว่าโคโคนัทวอเตอร์ไอคิวส์นะคะช่วยได้มากๆเลยบางคนชอบดื่มอยู่แล้วเพิ่มวิธีการในการทำหน่อยก็จะช่วยให้หน้าดื่มแล้วก็อยากจะทานมากขึ้นด้วยค่ะบทความสุขภาพวันนี้นะคะเอามาให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยอ่านเจอแล้วก็นำมาแชร์กันค่ะเป็นบทความอาหารเสริมสุขภาพสายที่ชอบดื่มนะคะดื่มอะไรที่มันสดชื่นอยู่แล้วระหว่างวันเช่นน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยไม่อยากให้น้ำตาลมันพุ่งสูงเกินไปหรือว่าพุ่งสูงปรี๊ดบางคนควบคุมน้ำตาลนะคะควบคุมแคลอรี่ในร่างกายก็สามารถนำวิธีนี้ไป

0: ใช่ได้ค่ะคุณผู้ฟังปกติแล้วนะคะคนเราเนี่ยจะใส่น้ำแข็งธรรมดาพอมันละลายปุ๊บเนี่ยเครื่องดื่มก็จะจางลงรสชาติก็จะเสียใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปซื้อพวกน้ำเกลือแร่ต่างๆน้ำอัดลมต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติของน้ำตาลแล้วก็จะเจอน้ำตาลแล้วก็สารแต่งกลิ่นที่แอบแฝงอยู่ด้วยแต่วันนี้เนี่ยลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังเป็นการใช้น้ำมะพร้าวนะคะใส่ในช่องทำน้ำแข็งที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะที่บอกไปทำเป็นน้ำแข็งอ่ะเหมือนก้อนเป็นคิ้วก้อนสี่เหลี่ยมนะคะก้อนเล็กๆนำมาทำดูค่ะคุณผู้ฟังแล้วมันจะเพิ่มรสชาติความเฟรชของน้ำมะพร้าวแบบเดิมๆที่เราทานอาจจะเบื่อได้ถ้าเป็นก้อนน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยดื่มปุ๊บก็จะรู้สึกว่าสดชื่นมากกว่าเดิมนะคะดื่มวิธีง่ายๆแบบเนี้ยเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่ง่ายๆกลายเป็น natural electrolyte drink 100% เลยค่ะคุณผู้ฟังเผื่อใครที่ชอบดื่มอยู่แล้วนะคะน้ำมะพร้าวสดชื่นแบบนี้ลองเปลี่ยนวิธีดูค่ะเพิ่มความสดชื่นสดใสความน่ารักของเครื่องดื่มก็ทำให้เราเนี่ยดื่มง่ายแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะคะคนสวยอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะ FC ที่น่ารักของเราช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้สายหมอกมีดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินนะคะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรักษาการอธิบดีสธ.มอบนโยบายประกาศฟื้นศรัทธาองค์กรย้ำสอบสายบริหารโปร่งใสกำชับเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกรมภายหลังวิกฤตด้านความเชื่อมั่นเกิดขึ้นโดยได้ประกาศนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำชับอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อของผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีพร้อมย้ำว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นหรือการส่งรายชื่อแทรกแซงกระบวนการสอบโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการสอบอย่างรัดกุมโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้น

0: ึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการที่มาตรฐานสูงสุดพร้อมเตือนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสามารถถูกตรวจสอบและเปิดเผยได้ทุกเวลาจึงต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัดสุขสมรวยเตรียมบินอำนาจเจริญแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทยิ่งชีพไอลอหลังปูดเอี่ยวคดีหัวสว.เชื่อเป็นเกมการเมืองนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกล่าวหาบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนางสุขสมรวยรวมอยู่ด้วยว่าจะปล่อยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายกฎหมายดำเนินการเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข้อสรุปและส่วนตัวยังเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองข้อความที่เอามาลงยังไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเคยมีหนังสือมาถึงเฉพาะคณะกรรมการชุดที่26ได้ปฏิเสธไปและในข้อกล่าวหาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้อีกทั้งจะได้รู้จักไม่รู้จักรีสอร์ทที่ไหนยิ่งชีพกล่าวอ้างถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากมีมูลมีข้อเท็จจริงทางกกต.และฝ่ายกฎหมายก็จะเรียกไปสอบแล้วแต่ที่ผ่านมาปรากฏแต่ชื่อไม่เคยโดนเรียกไปสอบทางนี้จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพที่จังหวัดอำนาจเจริญและคงไม่ตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้เพราะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดไปหมดแล้วทางนี้จะไม่หลงกลฝ่ายค้านที่จะให้ไปร้องต่อศาลเชื่อว่าใครที่ทำอะไรจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนสิริพงษ์นำทีมกรมรางรฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเร่งแก้เหตุขัดข้องแอร์พอร์ตเรลลิงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันพร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นายอนันต์พรมดินแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อเที่ยงคืน47นาทีเกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิง1ขบวนประกอบด้วย4ตู้ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการโดยระหว่างนำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตู้โดยสารคันที่3ได้ตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้าและออกของระบบแอร์พอร์ตเรลลิงทำให้ไม่สามารถนำรถให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทสถานีสุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงนี้ย้อนวันวานคิดถึงบทเพลงฟังบทเพลงเพราะๆในอดีตเก่าๆที่เราคิดถึงกันค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงสตริงเก่านะคะหรือว่าจะเป็นเพลงสากลเก่าๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้จ้าช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะขับรถกันอยู่หรือเปล่ากำลังขับรถอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดรับฟัง FM 102 MHz อยู่ที่ไหนกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนระหว่างการเดินทางให้102 MHz อยู่เป็นเพื่อนรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแนะนำมาทางหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟัง077-405-445ค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยทักทายเข้ามาได้เลยจ้าทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีน้องอ้อยด้วยรับฟังอยู่ทุกชั่วโมงกันเหมือนเดิมแล้วก็ทักทายเข้ามาเหมือนเดิมน่ารักมากๆเลยค่ะรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังสัญญาณเสียงเป็นยังไงกันบ้างรับฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าสัญญาณเสียงมันไม่ชัดเลยหรือว่าติดๆขัดๆตรงไหนคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะพูดถึงเพลงสากลวันนี้นึกถึงเพลงนี้ได้อะอยากเปิดให้ฟังอะนะคะเผื่อใครบางคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเพราะหรือว่าเคยฟังเหมือนกันต้นชั่วโมงแบบนี้อยากให้ฟังเพลงสากล นะคะอยากให้ฟังเพลงสากลแบบสลับกันไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังมันก็มีหลากหลายเพลงค่ะสากลเก่าๆสากลยุค70-80อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยไม่ได้โทรมาพูดคุยแล้วก็ไม่ได้นำเพลงเพราะๆด้วยนะคะคนที่สัญญาณดีและชัดแจ๋วเลยโทรมาแนะนำเพลงเพราะๆไว้กับคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ในต้นชั่วโมงดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังชวนพูดคุยเรื่องของอาการแพนิคกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายคนเนี่ยเป็นแพนิคกันบ่อยมากๆเลยนะคะความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นบางคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยคืออาการแพนิคนะมันส่งผลยังไงกันบ้างกับชีวิตของร่างกายของเราวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่มันอยู่ใกล้ตัวเราและก็อันตรายกว่าที่คิดด้วยค่ะแพนิคคืออะไรนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังอาการแพนิคหรือว่าแพนิคแอทแทรคนะคะคือภาวะที่ร่างกายตอบสนองรุนแรงเกินจริงเหมือนกำลังเจออันตรายหรือว่าเจอเรื่องร้ายแรงณตอนนั้นเลยนะคะมันเหมือนสิ่งที่เราเจอแล้วมันกระทบต่อจิตใจแบบ attract กับแบบกระแทกเราแรงๆมากๆค่ะคุณผู้ฟังแม้ในความจริงนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะคุกคามเราเลยบางทีไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่มันเป็นอาการที่เราเกิดความวิตกกังวลเกิดความวิตกกังวลมากๆนะคะมันมักจะมาแบบฉับพลันเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะมันมีได้หลากหลายด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะพามาเช็คลิสต์กันหน่อยค่ะว่าการแพนิคที่เกิดขึ้นน่ะมันมีอาการแบบไหนกันบ้างจะให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสังเกตอาการตัวเองกันแบบเบื้องต้นค่ะอาการแรกเลยนะคะที่คนเป็นแพนิคจะรู้สึกก็คือใจสั่นหัวใจเต้นแรงนะคะเต้นแรงแล้วก็เต้นเร็วกว่าปกติด้วยเต้นผิดจังหวะเต้นไม่เป็นจังหวะนะคะมันไม่เหมือนอาการกับคนที่แบบว่าแอบรักแอบชอบแล้วหัวใจเต้นแรงตื่นเต้นแบบนั้นไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอาการแบบใจสั่นๆอ่ะใจสั่นๆใจมันหวาดกลัวอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังอาการแน่นหน้าอกมันจะเป็นลมมือสั่นตัวสั่นคลื่นไส้จุกแน่นท้องปลายมือปลายเท้าเนี่ยชาไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความกลัวมากกลัวหัวใจจะวายขาดอากาศหายใจอะไรแบบเนี้ยรู้สึกเหมือนว่าอยากจะหนีออกไปจากบริเวณณตรงนั้นแบบทันทีนะคะอันนี้คือการเบื้องต้นจริงๆของคนที่เป็นแพนิคค่ะคุณผู้ฟังถ้าอาการเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วพีคๆเลยภายใน10นาทีเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงเนี่ยจะเกิดพร้อมกับความรู้สึกที่มันกลัวแบบรุนแรงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะอาการเหล่านี้จะอยู่ประมาณ10นาทีถ้าเรารู้สึกแบบนี้อยู่ประมาณ10นาทีเนี่ยนี่คือการแพนิคแล้วนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่จะมากระตุ้นได้แบบชัดเจนเลยเช่นที่ทำงานที่ทำงานนะคะจะเป็นที่ทำงานที่มันท็อกซิกก็ได้คนบางคนอะไรอย่างเงี้ยมีแผลบาดหมางกันมีเรื่องในใจด้วยกันพอเจอปุ๊บแล้วก็เกิดอาการแพนิคทันทีนะคะสถานที่ที่มันแออัดหรือว่าการขึ้นรถไฟฟ้าการประชุมต่างๆนะคะแต่บางคนเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบไม่มีสาเหตุเหมือนกันมันเป็นอาการทางจิตใจนะคะคุณผู้ฟังบางทีไม่ได้มีสาเหตุหรอกก็รู้สึกได้นะคะอาการแบบเนี้ยมาจากเข้าข่ายลักษณะของ panic attack ค่ะแล้วก็เราเนี่ยต้องสังเกตอาการตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนเนี่ยมองข้ามสัญชาตญาณของตัวเองบางคนเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าอาการแบบนี้มันคืออาการป่วยบางคนพยายามจะแบบปลอบใจตัวเองหลอกตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะจนมองข้ามไปเรื่อยๆนะคะเสื้อการเหล่านี้เนี่ยวิธีจัดการเบื้องต้นเมื่อมีอาการแพนิคนะคะคุณผู้ฟังได้หลายวิธีมากๆค่ะเป็นวิธี

0: การ grounding หรือว่า teach you need นะคะเป็นการดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันเขาบอกว่าวิธีที่สามารถทำได้เลยคือการดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันที่เราอยู่นะคะเริ่มง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันการดึงสติคือ1สิ่งที่เราลิ้มรสได้ณตอนนั้นเป็นรสชาติยังไงนะคะ2สิ่งที่เราได้กลิ่นเป็นกลิ่นแบบไหน3สิ่งที่เราได้ยินณตอนนั้นเราได้ยินเสียงอะไรเสียงผู้คนเสียงรอบข้างเสียงน้องหมาน้องแมวนะคะเราจะต้องสัมผัสได้ก่อน4สิ่งที่เราสัมผัสได้ณตอนนั้นเราจับอะไรได้บ้างจับโต๊ะทำงานได้ไหมจับปากกาได้หรือเปล่านะคะและ5ค่ะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือระบบสัมผัสของเราทั้ง5อย่างนี่แหละค่ะเราต้องดึงสติกลับมาให้ได้ก่อนได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะถือว่าเป็นอาการที่ดีนะคะแต่ถ้าแบบสัมผัสไม่ได้เลยสัมผัสรสชาติไม่ได้กลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินหูดับสัมผัสอะไรไม่ได้มองไม่เห็นอันนี้อาการหนักมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดึงสติอันดับแรกก็ต้องสัมผัสทั้ง5อย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังในรสกลิ่นเสียงนะคะสัมผัสการมองเห็นเนี่ยเราดึงสติของเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือวิธีเบื้องต้นนะคะเมื่อเกิดอาการแพนิคที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหันมาดูแลตัวเองเมื่อเกิดอาการแพนิคแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มันล่วงเลยอ่ะมันละเลยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหตุที่แบบว่าทำจนเคยชินไม่สนใจแล้วพอหลังจากนี้ถ้ามันแบบแพนิคเยอะๆมากๆร่างกายเราควบคุมไม่ได้มันจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทร่างกายของเรามากๆแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ดีด้วยนะคะเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพของเรากันด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารเยอะแยะมากมายค่ะที่เราเห็นกันทั่วไปเลยนะคะว่าโลกเราเนี่ยมันหมุนเปลี่ยนเวียนโอ้โหไวมากมากบางคนเนี่ยตามไม่ทันแล้วจริงๆค่ะแต่ช่องทางที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเยอะมากๆบางคนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องมือสื่อสารหรือว่าช่องทางไหนในการสื่อสารทำการตลาดนะคะต้องบอกเลยว่ายุคที่มีการ

การสื่อสารนะคะช่องทางสื่อสารเยอะแยะมากมายแบบนี้การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Networkคือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังหากองค์กรของท่านนะคะต้องการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่ากำลังหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909นะคะ MCOT Radio Networkพลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายคุณรักเดียวช่วงท้ายรายการด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะทักทายเข้ามาได้ค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกัน

สินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยพอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจลงประชาสัมพันธ์โฆษณาติดต่อมาได้เลยนะคะสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานียินดีให้บริการค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกนี้นะคะเวลาเดิมบ่าย 2-4 โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรองโฆษกกรมโนภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าสภ.ตันหยงเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องจากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอยู่ที่ตำบลกะลุออเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งบูรณาการกำลังทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์โดยมีถังแก๊สขนาด4และ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุและจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการรวมถึงขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถดัดแปลงรถและผู้วางแผนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายจากความเชื่อมโยงดังกล่าวนำไปสู่การสนที่กำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสเชิญตัวนายอาลียะขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลต่อไปโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีบนพื้น

0: ฐานของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกตร.มีมติเอกฉันท์12-0เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16การประชุมกตร.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกตร.เป็นประธานการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเวลา 15:50 นที่ผ่านมาซึ่งนายอนุทินได้เดินทางกลับทันทีทางนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์12-0เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16โดยยืนยันว่าพิจารณารายชื่อตามขั้นตอนพิจารณาทั้งอาวุโสความสามารถโดยที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลของแคนดิเดตทั้ง4คนก่อนจะมีมติดังกล่าวสำหรับประวัติของพลตำรวจสำราญนวลมาเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงขยับขึ้นเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางนาและสารวัตรงานสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือที่รู้จักกันดีในนามผู้การ191ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งนี้ถือเป็นผู้บัญชาการที่มีอายุน้อยและได้รับการยอมรับจากผลงานการบริหารจัดการที่โปร่งใสตลอดจนการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาดังอย่างดีเยี่ยมปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวต12-0ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจากเกษียณอายุราชการในปี2576
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทย

0: งานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment โดย

0: FM Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าฟ้องผู้บริหารไอลอข้อหาหมิ่นประมาทย้ำไม่มียอมความนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนายอนุทินรวมอยู่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตามกฎหมายการจะพูดจากล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วผู้เขียนเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อถามว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกตนได้ดีเมื่อถามว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเงินบริจาคให้ไอลอว่ามาจากต่างชาติและใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายอรุทินกล่าวว่านายสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปดำเนินคดีแล้วก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการด้านนายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลนายยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมีการให้ข้อมูลว่าการปรากฏตัวที่โรงแรมพูแมนในอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยคนมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ประชุมร่วมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นและเรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบด้วยคือกกต.และ DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่านายยิ่งชีพพูดอยู่ในคำให้การที่พยานให้กับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้ว

0: ยืนยันมติกตร.เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ห่วงปัญหารอยร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุกจันทรถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่อันดับ3อาจขัดกับพรบ.ตำรวจนั้นกฎหมายเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือรอยแตกร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุทธระบุว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากแคนดิเดตทั้ง4คนต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1คนทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่น
9: ซื้อไฮลักซ์วันนี้

0: โปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: Mcord Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

มันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยมันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยจ้ะยีนหรอ

Music Time Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ั้นก็มีการลงมติก็12-0นายกไม่ต้องโหวต
1: ค่ะ
0: นายกชงอย่างเดียวนะก็เรียบร้อยก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่16นะครับก็เกิด14 มิถุนายน 2516เป็นชาวเมืองเพชรนะจบมัธยมจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์แล้วก็สอบเข้าเตรียมทหารรุ่น34โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50นะคู่แข่งนี่เข้าใจว่าจะรุ่นประมาณรุ่น
1: จะเกษียณอยู่แล้ว
0: 40กว่าทั้งหมด42-43นะ
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นรุ่นพี่ห่างกัน 7-8 ปีแล้วก็จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ได้ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่านดุษฎีบัณฑิตนี่แสดงมหาวิทยาลัยเขามอบให้นะจากรามคำแหงแล้วศึกษาต่อด้านกฎหลักสูตรนิติศาสตร์ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยไม่แน่ใจว่าจบแล้วหรือยังหรือว่ากำลังศึกษาต่ออยู่นะจึงใช้คำว่าศึกษาต่อด้านกฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอจบแล้วก็น่าจะบอกว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตด้วยใช่ไหม อยู่รับราชการนี่อยู่ในนครบาลโดยตลอดเส้นทางการรับราชการเลยนะลงมีตำแหน่งอยู่ตามสน.ต่างๆนะเคยอยู่สน.พระโขนงเคยอยู่สน.ทองหล่อขึ้นเป็นผู้กำกับครั้งแรกที่สน.บางที่สน.ดอนเมืองเคยอยู่สน.บางนาสน.ทองหล่อสน.พระโขนงแล้วขึ้นผู้กำกับสน.ดอนเมืองแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่มายาวนานไม่แพ้กันก็คือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าที่เรียกกันว่า191อยู่หน่วยนี้จนกระทั่งขึ้นเป็นผู้บังคับการ191นะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขึ้นเป็นรองจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นผบ.ตร.นะตามรายงานเนี่ยบอกว่าเมื่ออยู่191เนี่ยเป็นพลตำรวจตรีนะฮะในตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะฮะเป็นก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะอยู่ตั้งแต่เริ่มโดยเป็นรองปี59แล้วก็ขึ้นเป็นผู้การ191ปี61จากปี61นะฮะปี61นี่ก็สมัยคสช.นะปี61เป็นผู้การ191แล้วก็63ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะ63เนี่ยมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว64 1ตุลา64ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการจากรองขึ้นเป็นผู้บัญชาการทันทีเลยอายุตอนนั้นเพิ่ง48ตอนที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อ1ตุลาคม2564 65ก็จากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปีเดียวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยปี65แล้วก็เป็นรองผบ.ตร1ตุลาคม68แล้วก็เป็นรองผบ.ตรได้1ปีก็ขึ้นผบ.ตรเลยอันนี้เส้นทางของคุณสำราญวนมาครับ
1: ถ้าเราไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดกันว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยอะค่ะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ย คุณสมบัติจริงๆคือต้องมีอะไรครับพี่ไพศาลเพราะได้ดิฉันไปคลี่แต่ละท่านแล้วอะไม่ได้ต่างกันนะคะ
0: ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความไว้วางใจของผู้มีอำนาจ
1: จบไปเรื่องอื่น
0: ผู้มีอำนาจในแต่
1: จบแล้วครับไปเรื่องอื่น
0: มีแต่ละยุคแต่ละช่วงอะไรเนี้ยก็จะมีความไว้วางใจใครคนนั้นก็ขึ้นมาแล้วทำหน้าที่
1: ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอย่างท่านพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอย่างเงี้ยมาจากตชดได้ซ้ำไปถูกไหมอยู่ๆก็ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ได้ต่างจังหวัดเลยตอนนั้นก็มีคนพูดเป็นตำรวจภูธรมาขึ้นเป็นผบ.ตร.ท่านนี้ก็เหมือนกันอยู่นครบาลล้วนๆไม่เคยออก
0: ไม่เคยไปภูธรไม่เคยไปอยู่ที่
1: ไหนเลยไม่เคยภูธรเลยคิดดูว่าเป็นตำรวจที่แบบอยู่พระโขนงมาคิดดู
0: ครับ
1: แล้วขึ้นผบ.ตร.แต่อายุ53เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดิฉันแล้วตรงกับที่พี่ไพศาลพูดคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จออกว่าเส้นทางของคนที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรแบบเนี้ยจะต้องผ่านงานด้านนู้นด้านนี้หรือด้านไหนอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เป็นเรื่องความพึงพอใจของคนที่มีอำนาจอ่ะ
0: เห็นแล้วว่าก็ถือว่าเขาเคลียร์กันได้แบบไม่เทียบแต่ไม่ต้องมีกระชอกเลยนะไม่มีแรงกระเพื่อม
1: ที่ที่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เวลาที่จะเอาใครขึ้นน่ะไม่มีใครกล้าขวางเลยเจ้าคนอายุ53 54ขึ้นนั่งอะไรได้หมดเลยตั้งแต่มหาดไทยมาจนถึงกระทรวงเกษตรจนถึงผบ.ตร.อันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าเรียบกริบได้ยังไง
0: แต่ถ้าย้อนไปมันก็ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุในชีวิตราชการกับบิ๊กโจ๊กนะคุณสำราญนวลมาครับไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหไม่รู้จะเกิดยังไงอ่ะเพราะบิ๊กถ้าบิ๊กโจ๊กเขาขึ้นเนี่ยหูเขายาวเลยคุณสำราญนวลมาก็ต้องไปรอนู่นน่ะรอจนไอ้ถ้าบิ๊กโจ๊กอยู่ก็เข้าใจว่ากว่าจะเกษียณก็น่าจะเหลืออีกสักอย่างน้อยสัก3ปี4ปีอ่ะ
1: ถ้าบิ๊กโจ๊กขึ้นเหตุผลอย่างเดียวก็คือเพราะผู้ที่มีอำนาจพอใจในตัวบิ๊กโจ๊ก
0: แต่ตอนนั้นเรียกว่าก
1: ็ถ้าแกไม่มีคดงคดีอะไรจนถึงขนาดนี้แกก็ขึ้นมาปตร.
0: ครับ
1: เพราะเขาพอใจ
0: แล้วก็ถ้าขึ้นมาก็คงจะตัดไอ้สมการอะไรต่างๆ
1: คดงคดีอะไรคงไม่มี
0: ก็เนี้ยก็เพราะคุณสำราญวนมาก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเขาด้วยนะบิ๊กโจ๊กซึ่งเขาขึ้นมาเร็วมากคุณสำราญก็ขึ้นมาเร็วไม่แพ้บิ๊กโจ๊กหรอกมาจอเป็นรองนี่เราเหลือ7ปีบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็ตอนเป็นรองก็เหลือ7ปีนะใช่ไหมบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็เหลือ7ปีถ้าขึ้นผบ.ตร.ก็7ปี
1: และถ้าคุณสมบัติมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้มีอำนาจเนี่ยคนประกอบอาชีพเนี่ยเขาควรจะทำตัวยังไงอะคะ
0: ก็รับใช้ทำคดีดูแลพี่น้องประชาชนให้เห็นผลงานพูดให้ดูแบบเท่ๆมาก
1: คือไม่ใช่ท่านไม่ดีนะทุกท่านก็ดีหมดแต่ว่าผู้มีอำนาจเขาพอใจท่านนี้มันไม่ได้หมายความว่าเอา1 2 3มาเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหมดแหละแต่เอาคนเนี้ยจะเอาคนเนี้ยทีนี้ถามว่าใน carry part ของคนที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงอ่ะ
0: คือมันไม่มีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นพิเศษมันคงประกอบกันไปด้วยหลากหลายเหตุผลนะมันมีหลากหลายเหตุผลจนกระทั่งไม่ผมว่าไม่ต้องไปขุดคุยก็ได้ว่าเรื่องอะไรเอาเป็นว่า
1: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นสอเสือ5ตัวชอช้าง3ตัวอะไรไม่ต้อง
0: เอาเป็นว่าก็เขามีความไว้วางใจนะผู้มีอำนาจเขามีความไว้วางใจก็รับผิดชอบไปเพราะว่าก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะผบ.ตร.เนี่ยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1: ในฐานะประชาชนที่ไพศาล
0: คุณสำราญนวลมาเนี่ยถ้าพูดถึงความโดดเด่นมากที่สุดเลยนะพูดกันตรงๆเลยนะคุณสำราญเนี่ยเป็นผบ.ตร.ในช่วงที่มีม็อบ3นิ้วหนักหน่วงที่สุด
1: ไม่ใช่ผบตรผบชน
0: ผบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลเรื่องสถานการณ์การชุมนุมในช่วงนั้นน่ะประมาณ3ปีนั้นน่ะ
1: ค่ะเอาอยู
0: ่ตั้งแต่191ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นผบชนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะดูเอาผจญภัยกับม็อบมาหนักหน่วงมากนะดูช่วงปีก็รู้ขึ้นมา
1: แกฝีมือมากนะพี่ไพศาลคะพวกนั้นออกมาทุกวันออกมาที่ถนน
0: ยิงช่วง
1: ตรงดินแดงอ่ะดินแดงออกมาที่ดินแดงทุกวันคือไม่พูดถึงเวลาไปดักจับปากซอยเลยคือรู้ว่าก่อนจะมาถึงดินแดงออกมาจากซอยไหนไปดักปากซอยเลยก็เข้าใจได้อ่ะค่ะว่าก็มีฝีมืออ่ะค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูปีเนี่ยก็จะชัดเจนเป็นรองผบตรเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้บังคับการ191เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ช่วงนั้นแหละช่วงที่มีการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงดาวกระจายไปที่นู่นที่นี่กันเต็มเมืองเลยช่วงนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปครับจะขึ้นมารับตำแหน่งวันที่1ตุลาคม
1: เดี๋ยวเราต้องไปก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาจะถามพี่ไพศาลว่าหวังว่าอยากจะให้ท่านผบตรทำอะไรมากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะยังขอเรียนถามว่าอยากให้ผบตรทำอะไรมากที่สุดในหน้าที่ของผบตรเนี่ยค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุยกันต่อครับคุณนาย
6: ชวนคุยค่ะว่าได้ท่านผบ.ตร.คนใหม่แล้วอะไรที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดอะคะพี่ไพศาลอยากให้ตำรวจช่วยทำหน่อยอะค่ะ
5: ครับผลงานในอดีตที่โดดเด่นเนี่ยของคุณสำราญเขาไม่ได้ยกเรื่องการควบคุมม็อบนะเขาสื่อเขาไปรายงานว่ามีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากด้านการปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมรับรางวัลในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปิดคดีสำคัญระดับชาติจับนายชินอิจินากาตะแกนนำแก๊งยากุซ่าซูมิโนะซูมิโยชิหนีมากบดานที่พัทยาทางการญี่ปุ่นช่วยติดตามตัวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดคุโดคุงทำเอกสารปลอมจับนักร้องวง Power Pad พร้อมเพื่อนชาวฮ่องกงโดยการล่อซื้อยาอีหลังสืบทราบว่าเป็นเอเย่นค้ายาอีรายใหญ่
6: เดี๋ยว Power Pad คนไหนอะคะคนที่ออกมาจากคุกหรือว่าน
5: ั่นแหละที่ออกมาแล้ว
6: อ๋อแล้วกลับไปยุ่งอีกเหรอฮะ
5: ไม่เขาเป็นคนจับตอนที่ Power Pad ไปติดคุกนั่นแหละ
6: อ๋อหลายสิบปีที่แล้ว
5: เป็นประวัติเขาเป็นประวัติเขาใช่ยึดของกลางมูลค่า2 ล้านนำกำลังจับเอมี่เสพไอซ์พร้อมแฟนหนุ่มเอมี่
6: ได้ไงคะที่หนีไปแล้วอะค่ะเอมี่ที่
5: ประกันตัวแล้วหนีไปเลย
6: แม่มาแล้วแม่มาแล้วเลยนะ
5: ที่ได้ประกันตัวแล้วหนีเลยนะ
6: ใช่ค่ะหนีไปตะวันออกกลาง
5: ขยายผลและล่อซื้อบุกจับที่บ้านพักย่านสายไหมยาไอซ์70 กรัมยาอี16 เม็ดแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของไซสนะคนลาวนะเคนแก๊งสอบนายอุดมชัยตรีพักหรือป่าอามยึดกัญชาอัดแท่ง400 กิโลกรัมอายัดทรัพย์สิน20 ล้านบาทค้น18 จุดแล้วก็นำหน่วยอรินทราชยึดบ้านหรูในทุนจีนเครือข่ายยานรกมินอูอายัดทรัพย์380 ล้านบาทร่วมกับปปส.อันนี้ทลายเครือข่ายมินอู
6: ค่ะ
5: แล้วก็ปิดคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมยาเสพติดที่ออสเตรเลียอันนี้ที่เพิ่งล่าสุดแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยนะปฏิบัติการปิดฉากแรงเงากวาดล้างกระบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค คนสุราษฎร์ธานี4จุดนครศรีธรรมราช1จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา11ราย11หมายจับจนที่รัฐ2รายแรงงานต่างด้าว6คนเจ้าบ้านพยานรับรอง3รายแล้วก็ปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรทลายเครือข่ายพ่อทิพย์กวาดล้างกระบวนการทุจริตสวมทะเบียนราษฎร์และการแจ้งเกิดเด็กต่างด้าวนี่ก็มามวลดูนะที
6: ่แต่ว่าคดีไอ้ทุจริตสอบเข้านี่ไม่ได้แตะเลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนดูแล
6: ค่ะ
5: ขึ้นอยู่กับกองปราบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผบ.ตร.ก็กำกับดูชั้นหนึ่งคุณสำราญนี่เขาจะไปดูเรื่องนอมินีเรื่องถอดเกล็ดมังกรเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องนอมินีด้วยที่เขาไปดูอยู
6: ่ค่ะคุณสุดันบอกว่าอยากจะให้ปรับสวยปรับโกงยกเลิกด่านตรวจปรับยาบ้าอย่างจริงจังด่านตรวจที่ยกเลิกมันดีหรือไม่ดีคะเรียกว่ามีไว้ก็ดีเหมือนกันนะด่านตรวจเนี่ยคุณกระต่ายบอกว่าปัญหายาเสพติดค่ะอยากให้เอาจริงจังแบบเข้มข้นคุณวิถีบอกว่าให้กวาดล้างมอเตอร์ไซค์ท่อดำ แล้วก็คุณไมค์บอกว่าต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้หมดโอ้ปรากฏว่าคนรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็อยากให้จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นแล้วอ้าวกฎอิสระชนอันนี้พี่ประสานมีความเห็นยังไงคะให้จัดการกับร้านกัญชาก่อนนะคะ
5: ต้องเป็นเรื่องนโยบายระดับชาติลงมาเพราะว่าอำนาจตำรวจตอนนี้พอถอดจากยาเสพติดแล้วตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
6: ก็ขนาดผู้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศอ่ะยังทำได้แค่ปรับกิโลละ 30,000 เลยค่ะ
5: มีโทษแค่
6: ปรับกิโลละ 30,000 ค่ะมันถึงได้แบบส่งออกไปต่างประเทศกันลึ่มเลยอ
5: ่
6: ะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นพบกัญชาได้นะคะแต่เมืองนอกนี่เขาเอาตายเลย
5: ผิดกฎหมายศุลกากร
6: ค่ะ
5: ไม่ได้สำแดงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
6: คุณคอนเชมโพรารีบอกว่าให้ทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ถูกใจนักการเมืองช่างถึงจะถูกย้ายก็มีศักดิ์ศรีโอ้ค่ะ
5: ครับ
6: แล้วก็ง่ายๆข้อหนึ่งก็คือจับลอตเตอรี่ราคาเกิน80บาทอันนี้คุณโรสฮอลิเดย์บอกนะคะส่วนดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยากให้ท่านแก้ปัญหาเรื่องการไม่เคารพกฎจราจรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างหนักแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไทยและคนต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยทำให้เสียภาพพจน์เสียทรัพยากรเสียเศรษฐกิจเรื่องของการจัดการกับพวกเมาและขับเดี๋ยวก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องการไม่เคารพกฎหมายที่มันมากขึ้นทุกทีจอดในที่ห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์อยากจะวิ่งตรงไหนได้หมดวิ่งกลางช่องทางลงทางด่วนเดี๋ยวนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยนอกจากรถบรรทุกชิดขวาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อยู่กลางถนนนะคะพี่ไพศาลมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งเกาะมาวิ่งตรงกลางของถนนพหลโยธินจะไปลพบุรีนี่เจอหมดแล้วค่ะรถบรรทุกชิดขวามอเตอร์ไซค์อยู่เลนกลางค่ะของเราก็ค่อยๆ ย่องไปเอ๊ะท่านไปยุ่งกับทางหลวงก็ได้ไหมฮะ
5: ก็เป็นผบ.ตร.ก็ดูหมด
6: อ๋อได้ใช่ไหมฮะโอเคท่านยุ่งกับทางหลวงได้แล้วพวกที่วิ่งการถนนวิภาวดีนี่พวกตำรวจอะไรอ่ะถนนวิภาวดีตำรวจจราจรใช่ไหมฮะ
5: ตำรวจจราจรตำรวจได้หมดคร
6: ับ
5: อ
6: ันนี้ผบ.ตร.ไปยุ่งได้ไหมฮะ
5: ได้อยู่แล้ว
6: อ๋อได้เหรอคะ
5: สั่งการได้อยู่แล้ว
6: อย่างนั้นรบกวนให้ท่านยุ่งหน่อยนะคะค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเจ็บและตายทุกวันค่ะ
5: ต้องให้นายกสั่งลงมาไหมถ้าให้นายกสั่งลงมาจะได้มีไปกระตุ้นทางด้านนายกว่าให้สั่งการให้คุณสำราญนวลมาไปกวดขันเรื่องนี้หน่อย
6: คนที่เขานั่งรถแล้วมันมีรถนำมาเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราพี่ไพศาล มันต้องมาจากใจคือถ้าเขาเดือดร้อนอย่างเราเนี่ยเขาจะรู้สึกค่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราเขามีรถนำเขาคงไม่สั่งหรอกค่ะพี่ไพศาลผบ.ตร.ก็มีรถนำเหมือนกัน
5: ค่ะ
6: ถูกไหมฮะค่ะอยากให้เห็นใจประชาชนบ้างเจ็บตายกันทุกวันกับเรื่องความไม่รับผิดชอบในเรื่องกฎจราจรค่ะท่านมีหน้าที่ใช้คำนี้กันแล้วกันต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็อะไรอีกนะอ๋อด่านตรวจดี แต่มันไม่ดีก็เพราะตำรวจบางคนมารีดไถอันนี้ก็จริงนะคะนี่ไงคุณแพนคิดเหมือนที่ฉันเลยสั่งการให้เข้มงวดจับกุมคนทำผิดจราจรจับปรับนะคะไล่จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นทำได้เรื่องเดียวก็คุ้มแล้วแล้วก็ให้จริงใจกับตำรวจที่รีดไถยาเสพติดต่างด้าวจราจรคือที่เขารีดไถส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องซื้อตำแหน่งอะค่ะเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาโดยการไม่ให้มีการซื้อตำแหน่งนะคะสามล้อแท็กซี่ตรงห้างดังๆใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการได้ไหมเชื่อไหมว่าขับจากเซ็นทรัลเวิลด์ไปพารากอนน่ะเรียกเขา 2-300 นะพี่ไพศาลคนไทยอย่าคิดจะได้นั่งนะคะเรื่องเด็กมีปืนหาปืนได้ง่ายทางหลวงก็อย่างที่พี่อันบอกแหละเด็กแว้นกับมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยขอบคุณมากค่ะที่เราใจตรงกันอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
5: ก็ถ้าปัญหาในเขตพื้นที่เมืองกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสำราญเขาเติบโตมาในพื้นที่นี้เนี่ยผมว่าเขารับรู้รับทราบเป็นอย่างดีอ่ะใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องแม้กระทั่งเรื่องวินัยการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยรับทราบเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะมีความสามารถที่จะไปทำให้ปัญหามันดีขึ้นได้บ้างหรือไม
6: ่คิดว่าเขาไม่ทำเพราะถ้าเขาทำเขาคงทำไปแล้วอ่ะ
5: คุณนันก็คิดตรงกับผมว่าเขาอยู่นครบาลมันจะตลอด
6: เขาก็แค่แบบเอาป้ายไปขึ้นกลางตอม่อถอยแบบวันดีให้อับอายเปล่าๆมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งผ่านเอาถุงกาแฟโบราณปาเล่นทุกวันนะคะนี่ไงเข้าถึงตรงนี้แล้วปาล์มซะหน่อยรู้สึกจะอายนะน่าจะเอาภาพน่าจะเอาป้ายออกแหละไอ้ป้ายที่แบบห้ามมอเตอร์ไซค์เข้ามาเหมือนจะเอาออกแหละเขาคงอายแหละว่าเอามาติดทำไมทำไม่ได
5: ้ครับ
6: ค่ะ
5: ก็
6: ตามนั้น
5: มันไม่สามารถที่จะคือกวดขันแล้วก็ออกแล้วผมดูแล้วหมดสิ้นหนทาง
6: มันแย่ลงอ่ะที่พูดนี่คือมันแย่ลงนะฮะแย่ลงล่าสุดมีข่าวบอกว่าอู้ตำรวจเขาก็ขยันทำพวกนี้นะแต่ไม่รู้ปลายทางจะเป็นยังไงนะพี่ไพศาลมติชนเขียนบอกว่าทลายกระบวนการโดมินีจีนให้ไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อบ้านหรู33หลัง
5: อันนี้เขากำลังขยันทำกันอยู่เนี่ยกำลัง
6: 1,275 ล้านพวกคนจีนพวกนี้เวลาเขาโดนจับเขาวิ่งเต้นไหมคะ เพราะที่เรียนรู้สึกว่าเขาเสียหายมากนะคะพันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ย เขาแพ้หรือเขาชนะยังไง
5: เขามีบริษัทที่รับทำหน้าที่ให้เลยใช่ไหมฮะที่เขาไปจับเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายแล้วก็บัญชีให้เลย
6: พวกที่ไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งก็มาเป็นนอมินีให้พวกนี้ป่ะฮะ
5: ก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเพราะว่าก็ปรากฏว่าพบว่ามีอย่างลูกจ้างคนเป็นคนจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นสิบบริษัทแต่ว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายและบัญชีที่ตัวเองทำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะ
6: ค่ะ
5: เขาก็ขอบัตรประชาชนขอเอกสารอะไรมาแล้วก็ใส่ชื่อไปนะพอใส่ชื่อเป็นบริษัทแล้วก็มีคนจีนมาถือหุ้นเป็นเสียงข้างเป็นหุ้นส่วนข้างน้อยก็เป็นถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้ออะไร
6: อันนี้เขาใช้วิธีจัดตั้งบริษัทให้คนไทยเป็นนอมินีหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการถือครองโดยชาวต่างชาติรูปแบบก็คือเป็น3ลักษณะใช้นอมินีซื้อบ้านไว้ก่อน2หลังเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ชาวจีนเข้าครอบครองเมื่อมีผู้ซื้อ3หลังแล้วก็ใช้นอมินีซื้อบ้านซื้อก่อนปล่อยเช่าและขายผ่านเอเจนซี่ของชาวจีนอีก28หลังค่ะแล้วก็ยังมีการไปพบเอกสารโอนลอยหุ้นจำนวน30ชุดคนไทยเป็นนอมินีจับได้หมดอะค่ะ
5: อันนี้เข้าใจว่าเป็นงานของคุณสำราญวนมาเนี่ยเรื่องทลายนอมินีที่นายกเขาสั่งการไปทำทั้งที่ลุกหาดลุกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขยายผลมาตามจุดอื่นๆอะไรกันไปนะ
6: เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
5: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
7: กล
3: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงาน

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสี่นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมีรายงานเมื่อตอนคือตอนนี้เขาจะมีการบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมคะปปช.เขาจะเปิดบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่ามีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสุชาดาสางซอโซ่สางงูสางภาษาจีนสามีเป็นคนจีนนะคะนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์เมื่อก่อนเขาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะนิวเดมอะไรนั่นน่ะแล้วเขาก็ย้ายมาตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยละ
2: มาเป็นเลขาคุณสุภาพมาศอยู
3: ่อืม
2: ระยะนึง
3: ก็คือคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองอยู่
2: ใช่ใช่แทนทรัพย์นี่แหละ
3: ก็เป็นตระกูลนักการเมืองก็แล้วกัน
2: ของชัยภูมิครับ
3: ค่ะทีนี้ก็กรณีเข้ารับตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส.ส.เขาก็แจงนะคะคือสมรสกับนายไทหยางซางเป็นคนจีนมีทรัพย์สินทั้งหมด 1,972 ล้านค่ะโดยที่เป็นทรัพย์ของนางสาวสุชาดาคือ130ล้านคู่สมรสเนี่ยไทหยางซางมีทรัพย์สิน 1,843 ล้านแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินอยู่ 940,000 มีเงินฝากของคุณสุชาดาเนี่ย8ล้าน9เงินลงทุน16ล้านมีที่ดินในชัยภูมิ4แปลง17ล้านมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1ล้านยานพาหนะเป็นรถยนต์1คันราคา11ล้าน3ค่ะพี่ไพศาล
2: สามีรวยมากเป็นพันล้าน
3: ค่ะรถยนต์1คันราคา11ล้าน3สิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ73ล้านนี่เล็กน้อยมาก 450,000 เขาก็แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ล้าน6เป็นเงินเดือนล้าน3ค่าเช่าออฟฟิศ 300,000 รายได้ต่อปีมีรายจ่ายต่อปีอยู่ 500,000 ส่วนในไทยหยางซางเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ 1,843 ล้านเป็นเงินฝาก12บัญชี154ล้านเงินลงทุน177ล้านและเงินให้กู้ยืมบริษัท Tree Arrow Capital ค่ะ Tree Arrow อ๋อ3ลูกศร3อันนะฮะ Tree Arrow Capital โดยวินสันเปาให้กู้ยืมไป 1,440 ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านสิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ20ล้านทรัพย์สินที่น่าสนใจก็คือว่าคุณไทหยางซางเนี่ยมีที่ดินในชัยภูมิอยู่9ไร่15ล้านมีคอนโดในต่างประเทศ13ล้านมีห้องพักโครงการลุมพินี37ล้านต่างหูเพชร5ล้านแหวนเพชร5กลัดล้อม6ล้าน7สร้อยคอบูกาลีงานศิลปะFutural History of Spray Painting Acrylic เขามีพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้เยอะที่ฉันก็ไม่ค่อยรู้จักนะจะรู้จักอ่ะ
2: เป็นจีนสัญชาติอะไรสัญชาติจีน
3: ไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุใน
2: ไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าสัญชาติอะไร
3: มีปาเต้ฟิลิปเรือนละ3ล้าน6เรือนละ2ล้าน3มีนอติลูสล้าน9มี MS Kelly ล้าน8อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูทาราเป็นศิลปินกราฟิตี้และสตรีทอาร์ตชาวอเมริกันจากนิวยอร์กผู้บุกเบิกวาดกราฟิตี้แบบใช้นามธรรมแอบสแตรคกราฟิตี้ค่ะในยุค70โด่งดังจากการผสมผสานสเปรย์เข้ากับวัฒนธรรมฮิปฮอปและได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นและสตรีทแวร์ระดับโลกมากมายเช่น Nike Supreme และ Off-White ค่ะ
2: สะสมงานศิลปะด้วย
3: พาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเซฟเขาชื่อคุณไอเดียเปิดเซฟคุณไอเดียสุชาดาสามีรวย 1,974 ล้านไทยอย่างสร้าง
2: ครับ
3: ค่ะ

0: วันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ยาวถึงเรื่องที่ยิ่งชีพจากไอรอเขามาเปิดข้อมูลนะว่ามีนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9 คนซึ่งรวมทั้งตัวคุณอนุทินด้วยไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวสอว
1: เมื่อวานเราอ่านซะยาวเลยอ่ะเขาจะฟ้องเราไปเป็นพยานเลยด้วยไหมคะ
0: ถ้าฟ้องก็คงไปเป็นพยานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปผมบอกผมอ่านคนเดียวคุณอันรู้สึกว่าตอนนั้นนั่งจะนั่งก้มหน้าเฉยๆไม่ได้พูดอะไร
1: ถ้าดิฉันอ่านนะพี่ไพศาลจะโดนด้วยเพราะเขาจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
0: โอ้มีแบบมีอะไรนะมีเป็นลูกคู่ให้ด้วย
1: อาจารย์เจิมศักดิ์โดนมาแล้วอ่ะ
0: เลย
1: คนข้างๆ
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
1: ข้อหานี้เลยค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปรามแต่ถ้าพี่ภาษาอ่านดิฉันห้ามไม่ได้เพราะฉันเป็นเด็กค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: ดิฉันรอด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณรุทินว่าอย่างนี้ได้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็โอเคเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพอัจฉรนนท์กล่าวหาบุคคลของพรรคภูมิใจไทย9 คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสองบ่อซึ่งมีชื่อคุณรุทินรวมอยู่ด้วยนะบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยการจะพูดกล่าวหาใครเราต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วเขาเป็นใครเขาก็คือยิ่งชีพเนี่ยนะแล้วเขาเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นทำให้คนได้รับความเสียหายเมื่อดูจากรายงานก็อ้างถึงพยานคนนู้นพูดอย่างนี้พยานคนนี้พูดอย่างนั้นที่อ้างเนี่ยคือใครเราก็เคารพกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคุณทินบอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอาจมีความผิดหวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถามว่าแล้วมีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่ล่ะคุณทินบอกว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเราก็มีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมเกิดความชิงชังซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นขณะที
1: ่ผลิตวัชรสิงห์รองหัวหน้าพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยโดนฟ้องเพราะว่าไปเปิดเผยชื่อบุคคลระดับรัฐมนตรี
0: และ
1: ผัวพันกับคดี
0: ประกาศว่าจะฟ้อง
1: โกงสว9 คนเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ผลิตบอกว่าคุณนายยิ่งชีพเนี่ยเข้ามายื่นข้อมูลและข้อเท็จจริงมีการกล่าวถึงนักการเมืองภูมิใจไทย9 คนและได้รับการยืนยันจากนายกว่าจะฟ้องยิ่งชีพมองว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะทำการฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือแจ้งข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลในยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณอนุทินที่มีการให้ข้อมูลว่ามีคำบอกเล่าเรื่องการปรากฏตัวที่โรงแรมพรูแมนกล่าวหาว่านายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ร่วมประชุมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นหรือกรณีนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ถูกพาดพิงสอดรับกับพยานที่หนองบัวลำพูเคยพูดว่าตัวเขาอยู่ในทีมงานผู้สมัครสว.คนหนึ่งและผู้สมัครคนดังกล่าวโทรหานายทรงศักดิ์รายงานว่าได้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สมัครสว.ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นายทรงศักดิ์ทำได้แทนที่จะฟ้องก็ชี้แจงสิว่าตอนเลือกสว.ตอนนั้นน่ะได้พูดคุยกับผู้สมัครสว.จริงหรือไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนนายสุภชัยโพสุพยานบอกว่าพูดบนเวทีเสวนาเช่นกันว่านายสุภชัยปรากฏตัวที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พยานที่พูดบนเวทีเสวนาบอกว่านายสุภชัยไปปรากฏตัวที่กรุงศรีริเวอร์ก่อนการเลือกระดับประเทศที่อยุธยาและผู้สมัครจากนครพนมสิ่งที่นายสุภชัยทำได้ไม่ใช่มาฟ้องผู้ตั้งคำถามก็บอกซิว่าวันนั้นไปกรุงศรีริเวอร์จริงหรือเปล่าภาพรวมมองว่าไม่ว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนายกก็ดีรัฐมนตรีถูกพาดพิงก็ดีแทนที่จะดำเนินคดีกับผู้ตั้งคำถามก็ตอบเป็นตรงคำถามสิจะได้ทำให้สังคมมีข้อมูลรอบด้านมากขึ้นในการพิจารณาว่าควรเชื่อใครหรือไม่เชื่อแล้วก็เรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบก็คือกกต.และ DSI ว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่าสิ่งที่นายยิ่งชีพพูดเนี่ยมันอยู่ในคำให้การที่พยานให้การกับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วสิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบทำได้มากกว่าตนก็คือตรวจสอบกับโรงแรมต่างๆกรุงศรีริเวอร์ที่ไหนอีกนะคะพูแมนอย่างเงี้ยตรวจสอบที่โรงแรมนั่นดิเขาให้การไปแล้วอ่ะคุณก็ไปดูดิมันมีกล้องวงจรปิดว่านักการเมืองจากภูมิใจไทยไปวันวอเวลานอตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่หรือแม้กระทั่งถ้ามีข้อกล่าวหาว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็เชื่อว่าอยู่ในวิสัยของหน่วยงานอย่างกกต.และ DSI ก็ไปขอดูหลักฐานสิว่ามีการติดต่อกันจริงหรือเปล่าฟ้องทำไม
0: มีผลิตปลายมั้ย
1: ใช่แทนที่จะเลือกเปิดโอกาสที่มีการพิสูจน์หลักฐานทำแบบนี้มันคือฟ้องปิดปากหรือเป็นการข่มขู่ด้วยกฎหมายหรือเปล่านี่นักข่าวชงนะนักข่าวชงคุณผลิตก็บอกก็หลายคนก็ดูเจตนาออกว่าทำไมทำเช่นนั้นตนมองว่าอย่างที่นายกย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องจริงก็ยืนยันดิว่าวันนั้นไม่ได้ไปภูแมนไม่เคยร่วมประชุมกับสวตามข้อกล่าวหาและคิดว่าต้องเรียกร้องไปที่หน่วยงานตรวจสอบพิสูจน์ด้วยแต่นายกเขาก็ปฏิเสธนะพี่ไพศาล
0: ปฏิเสธเรื่องที่ว่ามีส่วน
1: เขาไม่ได้ไป
0: ต่างๆข้อมูลข้อเท็จจริงจะปฏิเสธในเรื่องว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่รังสิมันโรมบอกว่าอย่างนี้บอกว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ควรจะใจกว้างหน่อยควรจะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันจะดีกว่าการออกมาดิ้นเพราะดิ้นมากๆก็จะยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยในตัวท่านแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วนายกควรใจกว้างกับทุกเรื่องใจกว้างกับทุกคนที่เขากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบนายกและนักการเมืองเพราะในประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามภาคประชาชนตรวจสอบนักการเมืองดังนั้นการที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นการทำให้เขาหวาดกลัวการตรวจสอบหรือไม่ก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไปนายสิบันโลบอกว่าถามจริงๆเถอะท่านนายกคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการปิดปากประชาชนกับการใช้อำนาจของท่านจัดการกับปัญหาการทุจริตสิ่งที่ท่านควรให้ความสำคัญคือควรจะเก่งจัดการกับพวกทุจริตให้เหมือนกับที่ท่านเก่งกับประชาชนที่ตรวจสอบท่านการที่ท่านพยายามออกมาดำเนินการปิดปากไม่ให้คนที่เขาตรวจสอบท่านสามารถทำได้การทำแบบนี้จะทำให้คนเขาอยากจะตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้นและการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้การตรวจสอบคอร์รัปชันยากขึ้นนะก็ในขณะที่ตัวยิ่งชีพรู้สึกสื่อจะไปเห็นในโพสต์ใน Facebook ของเขานะหลังจากที่เขาโพสต์ว่านายกให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องคุณสุขสมรวยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องอะไรเงี้ยนะยิ่งชีพก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกมันก็ไม่ได้เป็นการตั้งใจพลีชีพใดๆทั้งสิ้นเพราะมีบางคนก็บอกโอ้โหนี่ตัดสินใจพลีชีพเลยนะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงขนาดนี้กับการจะถูกฟ้องร้องยิ่งชีพบอกว่ามันไม่ได้ผ่านสมองว่าฉันจะต้องโดนอะไรบ้างและฉันจะต้องฮึบฉันต้องกล้าฉันต้องยืนหยัดไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้เลยครับความกลัวมีแต่ว่ากกต.จะสั่งยกฟ้องพวกนี้ไปหมดโดยสาธารณะไม่ได้รู้ความจริงเลยหรือเปล่านี่คือความข้างบนนะฮะจริงๆก็โพสไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่มีไอ้ที่คิดว่า
1: ไม่กลัว
0: จะ
1: กลัว
0: จะต้องการฟรีชงฟรีชีพเนี่ยจะฮึบอะไร ต้องกล้าต้องยืนหยัดเพียงแต่ว่ากลัวว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้กกต.สั่งยกฟ้องหมดแล้วสาธารณชนก็ไม่ได้มีโอกาสรู้ความจริงใดๆเลยเพราะกกต.เขาคงไม่ได้เอาข้อมูลมาเปิดเพราะฉะนั้นเขาก็มีพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เขาเปิดเลย
1: เจอคงไม่เคยกลัวหรอกเมื่อกี้อยู่ไอร้องคงมีนักกฎหมายเยอะอะคดงคดีคงไม่ต้องจ้างกระดงทนายอะไรวุ่นวายคงมีทนายเยอะดีไม่ดีก็ทำคดีเองว่าความเองก็ได
0: ้ก็เห็นว่าอย่างนี้ว่าทันทีที่ภูมิใจไทยประกาศฟ้องเนี่ยคนแห่ลงชื่อทะลุ 90,000 หนุนแก้รัฐธรรมนูญโต้ล่างสินเงินคื
1: นเดียว
0: ทวดเท่าตัว
1: คืนเดียวมา 50,000 เลย
0: ก็พอยื่นสภาแล้วแต่ว่าไอลอว์ยังเปิดรับต่อเนี่ยมีรายงานว่ากลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคอนฟอร์ออลและเครือข่ายเข้ายื่น63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆพ.ศ.จุดๆหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อรัฐสภาเพื่อขอรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเข้าลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ล่าสุดข้อมูลเมื่อ 17:00 นวันนี้นะมีประชาชนร่วมลงชื่อแล้ว 91,744 รายชื่อแล้วถือว่าเกินเป้าหมายที่ต้องการได้ขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยทางเพจไอลอ1ในเครือข่ายคอนฟอร์ออยืนยันว่าต้องการรายชื่อมากกว่านี้เพื่อผลักดันข้อเสนอผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง 100% ให้ไปไกลที่สุดหยุดยั้งรัฐธรรมนูญระบอบสีน้ำเงินที่กำลังถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยให้สว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถควบคุมกระบวนการนี้ได้นะโดยยิ่งชีพก็บอกว่าหลังยื่นหลักฐานเรื่องคดีวสว.ให้นายพนิษฐ์วัชระสินในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนบุคคลฝ่ายรัฐบาล9รายโดยระบุชื่อนายกอนุทินด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าทันทีเลยก็มีผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมลงชื่อเรื่องเสนอร่างเรื่องนูนกันมาแบบคึกคักมากครับ
1: ค่ะวันนี้เขาเปิดบัญชีทรัพย์สินส.ส.เนี่ยของคุณพานุพงศ์วิทยพานุค่ะมี529ล้านนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยมี243ล้านและส่วนของภรรยาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ย275ล้านรวมกันก็500กว่าล้านแต่ที่ฉันแปลกใจอย่างเมื่อกี้ละของคุณไอเดียเหรอคะที่สามีเขาก็1,900 ล้านแต่เป็นเงินให้กู้ยืมถึง 1,400 ล้านแก่บริษัทอะไรทรีแอโร่อย่างเงี้ยคุณพาวุฒิก็เหมือนกันภรรยาเขาอะค่ะมีทรัพย์สิน275ล้านอ้าคุณพาวุฒินั่นแหละคุณพาวุฒิแจ้งมี243ล้านนะคะมีเงินให้กู้ยืม9รายการ80ล้านไม่เข้าใจอะพี่ไพศาลค่ะคนนั้นมี 1,900 ล้านให้กู้ยืม 1,400 ล้านคนนี้ก็มีเงินฝากเงินลงทุน45รายการรวม93ล้านให้กู้ยืม80ล้านมันหมายความว่ายังไงอะคะระบบแบบนี้ค่ะ
0: ก็ผมจัดตั้งบริษัทผมก็ตั้งทุนจดทะเบียนสัก 500,000 สักล้านนึง
1: ค่ะ
0: มีอะไรเกิดขึ้นก็เสียหายไปก็ยึดผมไม่ได้แค่ประมาณทุนจดทะเบียนผมนั่นแหละแต่ในการประกอบธุรกิจเนี่ยบริษัทผมก็เอาเงินให้บริษัทนิติบุคคลกู้ผมคือเจ้าหนี้ถ้ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยบริษัทก็ต้องจ่ายผม
1: จ่ายผมก่อนเพราะบริษัทกู้ผม
0: แม้ว่าผมจะเป็นเจ้าของบริษัทผมจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็ตามแต่มันแยกกันใช่ไหมนิติบุคคลก็รับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ผมมีอยู่ในบริษัทนั้นแต่ผมเป็นเจ้าหนี้บริษัทเนี่ยผมอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เวลามีความเสียหายผมก็สามารถเรียกให้บริษัทชำระได้นะเจ้าหนี้มันก็เป็นเทคนิคการทำธุรกิจโดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยมันต้องมีการใช้เงินทุนลงทุนไปพันล้านนะเสร็จแล้วผมก็คิดว่าไอ้แฟร์ผมก็จดทะเบียนทุนพันล้านไปเลยเกิดเสียหายครับเงินพันล้านมันก็ไปกับนิติบุคคลนั้นไปเลยเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยทุนจดทะเบียนก็โอเคพอที่จะถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มันจะต้องใช้จ่ายเงินทองอะไรก็เป็นเรื่องของ
1: ให้กู
0: ้นิติบุคคลก็กู้จากกรรมการไปก็ทำกันอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรก็ทำกันอย่างนี้แล้วเวลา
1: ก็
0: มาเวลามีรายได้มีผลกำไรมาก็จ่ายคืนเข้าไป
1: โอเคแต่ที่เขาจะต้องในการบริหาร
0: แต่ฐานที่เขาต้องไปรอรับพวกปันผลปันผลเขาให้กู้ยืมอย่างนี้ก็ได้พร้อมดอกเบี้ยเลยครับโดย
1: ใช้ดอกเบี้ย
0: ครับ
1: เข้าใจราคา
0: ก็
1: เข้าใจและทราบซึ้งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะต้องพักก่อนก่อนไหมเรายังไม่ได้พักเลยนะ
1: เราฮะต้องพักด้วยเอา
0: ต้องพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับคุยต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะ5นาทีก่อนจะเบรกที่ฉัน
1: ดูไอ้นั่นกันแล้วนะคุยเรื่องที่เราจะมีงาน
2: CEO of ASEAN
1: CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับ
2: ค่ะก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นดร.รองศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์วานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะราคาถูกมากสำหรับการ reskill upskill นะคะแล้วก็คุณค่าของมิตรภาพที่จะได้จากการเข้ามาร่วมเรียนด้วยกันเพียง 65,000 บาทเท่านั้นค่ะมาเลขโทรศัพท์นี้นะคะติดต่อพูดคุยได้เลยค่ะ0944803076 0944803034094-396-6649ค่ะมิตรภาพดีมากนะคะเวลาที่มาเรียนร่วมกันจะมีนอกจากในรุ่นเดียวกันแล้วยังจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ตามมาด้วยอย่างเช่น CEO of ASEAN เนี่ยเขามีรุ่นที่1รุ่นที่2และมีก็เรียนเห็นเขามีคอนเนคชันมีสารสัมพันธ์กันที่ดีมากนะคะอยากจะแนะนำให้เข้ามาเรียนเลยค่ะนะคะค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อกี้นี้ที่จะชวนคุยก็คือจากกรณีที่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยถูกมติคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าคุณขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นกรรมการกสทช.แต่แรกเรียนเห็นเริ่มมีสกู๊ปหลายๆสื่อบอกว่ามีความพยายามจะตีความว่าหมอสรณะเนี่ยเข้ามาในฐานะของกรรมการกสทช.เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมคะพี่ประสาน
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอย่างในกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคได้ต่อสู้กับมติต่างๆของบอร์ดกสทช.ที่ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่าการคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วหมอสรณะเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดด้านการคุ้มครองประชาชนแต่ปรากฏว่าพวกองค์กรผู้บริโภคกลับมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเลยแล้วเขาแพ้มาโดยตลอดที่หนักที่สุดก็คือทั้งที่จุฬาบอกแล้วว่าการควบรวมบริษัทใหญ่ด้านสื่อ2บริษัทเนี่ยมันจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 20% สุดท้ายก็ควบรวมกันได้จริงๆแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้4ปีแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีข้อเสนอที่ดีขึ้นจากการให้บริการของบริษัทใหญ่2บริษัทเลยนะคะพี่ไพศาลไม่เคยมีโทรมาเสนอแพ็กเกจคุณอัญชลีพรจ่ายอยู่ 1,200 เรามีแพ็กเกจนี้ดีเท่าที่คุณใช้อยู่แต่ราคาถูกลงหรือคุณอัญชลีพรคะมีแบบนี้แล้วแบบว่าราคาเท่าเดิมแต่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครแข่งกันเลยค่ะพี่ไพศาลถือว่าแย่มากเรียกใช้คำนี้ได้เต็มปากเต็มคำเลยแย่มากแย่จริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความพยายามว่าในแพทย์สรณะเนี่ยลงไปชี้ขาดมตินี้เองโดยลงคะแนนกันทั้งหมด4รอบใช่ไหมคะและสุดท้ายเอาเสียงไปชี้ขาดเห็นด้วยกับการควบรวมวันนี้มีบทความเยอะค่ะที่พยายามจะลากเอามตินี้มาทำใหม่ค่ะเพราะว่าต้องถือเสมือนว่าหมอสรณะไม่มีสถานะเป็นกรรมการมาตั้งแต่ต้นและจะส่งผลต่อมติสำคัญที่เคยร่วมลงคะแนนหรือไม่โดยเฉพาะมติควบรวมบริษัทสื่อ2บริษัทนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางกฎหมายเรียนตอบเลยนะว่าไม่มีทางที่จะไปรื้อได้
1: ก็เ แต่ถาม
2: ว
1: ่
2: าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดที่สุด
1: แต่คงมีคนพยายามผลักดันที่จะทำให้มัน
2: ทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยใครตอบดิฉันได้บ้าง4ปีที่ผ่านมาคุณเคยได้รับข้อเสนอหรือการแข่งขันอะไรที่ดีส่งให้คุณบ้างแย่มากค่ะใช้คำว่าแย่มากแย่ที่สุดเลยพูดได้เต็มปากเลยเรื่องนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: พักอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
2: ะ
1: มันมีข้อมูลจากสทนชนะคุณอัน
2: ย่อมาจากอะไรครับสทนช
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชในฐานะโฆษกนะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะโดยคุณไพฑูรย์บอกว่าปัจจุบันไทยอยู่ในสถานการณ์เอลนีโญส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยอ่างขนาดใหญ่บางแห่งจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่ด้านท้ายอ่างมีปริมาณฝนตกน้อยซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยต้องควบคุมระดับน้ำในอ่างไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำต่ำสุดและปรับลดการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนและเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอสำหรับช่วงฤดูแล้งถัดไปด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำอ่างขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งล่าสุดณวันที่21กรกฎาคม69มีปริมาณรวมกันเนี่ย 39,750 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของความจุดักเก็บทั้งประเทศรวมหมดทุกอ่างเนี่ยนะของเราประมาณเกินครึ่งอยู่นิดหนึ่ง
2: ที่พลันที่เราอยู่ในหน้าหนาในเราอยู่ในหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะ
1: กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าปีนี้น่าจะมีพายุเข้ามาสักสองลูกก็ยังต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะเพิ่มเติมน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะ
2: เดี๋ยวนะคะเวลาที่น้ำท่วมเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะไปท่วมประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเก็บน้ำเดือนที่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลา
1: ใช
2: ่พฤศจิกาอีก4เดือนนะคะ
1: แต่ตอนนี้มันเหลือทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย 56% กว่าที่ฝนมันจะเติมมาก็ต้องต่ำไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือประมาณพูดง่ายว่าต้องเติมอีกประมาณครึ่งอ่างให้ได้มากที่สุด
2: มันแย่จริงเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะเขื่อนภูมิพล 53% เขื่อนศิริกิติ์ 52% เขื่อนแม่งัดนี่อยู่ที่แม่งัด สมบูรณ์ชนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่โอเค
1: เชียงใหม
2: ่แม่งัดเยอะหน่อย 72% กิ่วลมลำปาง 64% แม่กวงอุดมธาราเนี่ย 64% เช่นกันกิ่วข้อหมา 42% เขื่อนแควน้อยอยู่ที่
1: จังหวัด
2: พิษณุโลก
1: แควน้อยบำรุงแดนนะ
2: 24เองค่ะ
1: 24%
2: แม่มอก 32% สรุปว่าภาคเหนือเนี่ยมีน้ำอยู่แค่ 52% ภาคอีสานยิ่งหนักเลยอีสานนะคะลำปาวกาฬสินธุ์มี 38% ลำตะคองโคราชลำตะคองนี่แย่มากพี่อีสานเรียนไปปักช่องมา2ที่ติดกันเนี่ย
1: ถนนโผล่เลยใช่ไหม
2: เจอฝนนิดนึงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าลำตะคองตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะที่ไปสารน้ำแย่มากแทบจะไม่มีเลยลำทับเลิง
1: 12%
2: น้ำอูน 44% อุบลรัฐเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่นก็หนักมากค่ะ 32% เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะ 60% เขื่อนจุฬาภรณ์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 33% ชัยภูมินี่ตัดป่ากันเยอะมากค่ะพี่ไพศาลเราสูญเสียป่าไม้ไปในช่วงของการทำสวนยางเยอะมาก
1: สระบุรีลพบุรีเนี่ยป่าสักชลสิทธิ์เนี่ย 12% น่ะ
2: ใช่
1: 12% นี่ทางรถไฟไอ้ที่ลอยน้ำไม่เห็นเลยนะ
2: ไม่เห็นค่ะหมดเลยเนี่ย
1: คลองสียับ 14%
2: ห้วยหลวงลำนางรองลำมูลบนน้ำพุงหนักสุด 23% ลำแซะ 33%รวมนะขนาดได้เขื่อนสิรินธรมาช่วย 60% แล้วเนี่ยภาคอีสานมีแค่ 42% ป่าสักเหลือแค่ 13%
1: ใช่
2: ทับเสลา 33% เขื่อนเจ้าพระยาก็ 57% ภาคกลางรวมแล้วมีแค่ 22% ภาคตะวันตกนะคะ
1: ดีหน่อย
2: ที่ต่ำกว่าครึ่งเนี่ยมีเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะพี่ไพศาลก็แค่ 47% ภาคตะวันออกพี่ไพศาลที่ฉันห่วงมากภาคตะวันออกเพราะว่าทางพวก data center พวกโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นหมดเลยบางพระก็คือที่ชลบุรี42หนองปลาไหล54คลองสียัดนี่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมคลองสียัด 14%
1: ใช่57ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ขุนด่านปราการชนนครนายก29เขื่อนประแสนี่อยู่ระยองใช่ไหมฮะ57นฤมดินทรจินดาอันนี้เอ๊ะทำไมดิฉันไม่คุ้น 24% ภาคตะวันออกเหลือ 33% หนักมากนะจะไปชวนเข้ามาลงทุนอะไรเนี่ยดูน้ำตรงนี้ก่อนด้วยนะ
1: ก็โอเค
2: ภาคใต้ดีหน่อยแต่เขื่อนปราณก็แย่เลยค่ะ 26% เอง
1: ทุกภาคดูแล้วคือไม่มีภาคไหนที่ปริมาณเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปแบบแล้วแต่ว่าก็โอเคมันเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝนถ้ามีพายุเข้ามาแล้วมันตกอยู่เหนือเขื่อนนะก็จะอาจจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนได้เติมปริมาณมากขึ้นก็นั้นไปแต่ต้องอย่าลืมว่า70เนี่ยเข้าสู่ปี70เนี่ยนี่เราลากยาวฤดูแล้งลากยาวนะ
2: เรียนอยากจะแนะนำ
1: ไปยิ่งกว่านี
2: ้เรียนอยากจะแนะนำให้ทำพิธีบอกกล่าวให้ท่านทราบสักทีว่ากรุงเทพอ่ะเลิกทำนามานานแล้วนะพญาราชเศรษฐีที่เคยทำนาอยู
1: ่ตรงสนามหลวงเนี่ยไม่ต้องตกมามากใช่ไหม
2: เลิกมาละนานแล้วเลิกมาเป็นร้อยปีแล้วท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าว่าพวกเรายังทำนาตกได้ตกดีต้องเข้าใจนะว่าพวกเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะค่ะกรุณาไปตกที่อื่นและแล้วก็เกิดขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับตัวนายกพาเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลหลังศาลจังหวัดสตูลออกหมายจับในข้อหาช่อโกงโดยมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในสตูลอยู่สตูลไปจับได้ที่โคราชพุ่นล่ะตอนนี้กำลังทำบันทึกแล้วจะเอาตัวกลับมาที่สตูลนี่นั่งรถฟรีนะ
1: ชื่ออะไรนะ
2: จากโคราชกับสตูลนายกพาค่ะก็ควรการหลงนี่แหละ
1: นำสกุลเขาดังไ
2: นายกพาไปนามสมมุติค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันสมมุตินามสกุลให้ก็แล้วกันนายกพาบ้านคุณที่โดนยิงบ้านอะไรแถวนั้น
1: โอเค
2: นามสมมุตินายกพาบ้านพุนโอเคไหมฮะค่ะนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลฮะ
1: ครับ
2: ควนกาหลงเป็นพื้นที่ที่เฉาโฉที่สุดพื้นที่หนึ่ง
1: ก็เป็นเขตเลือกตั้งของนั่นไม่ใช่เหรอของที่อะไรหรอที่เขาเป็นที่เขาก็เป็นคนก็นักการเมืองคนดังอยู่อะ
2: ใครอะคะ
1: ใช่ไหมฮะจังหวัดสตูลอะ
2: ใครอะคะเป็นนักการเมืองหรือเป็นรัฐมนตรีคะ
1: ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยอะผมจำชื่อไม่ได้ อ๋อ
2: เหรอฮะจำไม่ได้จริงเหรอฮะ อะไรวอละอะไรนั่นป่ะคะ
1: ไม่ทราบจำไม่ได้ก็เลยผมเลยพยายามถามนามสกุลไง
2: แล้วเขาหายไปไหนอะคะพี่
1: ก็เห็นสื่อพยายามจะตามถามอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมอะไรกรรมการกลางอะไร
2: ที่ต้อง
1: ร
2: ับ
1: มติของคณะกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เขาบอกว่าจะล้างบางไม่ยกเลิกการบรรจุทั้งหมดอ่ะซึ่งมันจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการกลางให้รับทราบเพื่อที่กระจายไปถึงอบต.ต่างๆ
2: ตั้งแต่มันมีชื่อนายกอบจ.จังหวัดสตูลไปเป็นกรรมการกลางสอบด้วยอะค่ะเขาหายไปเลยค่ะ
1: ก็เห็นยืนอยู่
2: แล้วพูดอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่อยได้พูดอะไร
2: ไม่ถามเขาหรือยังไงคะ
1: รู้สึกจะมีตอบอะไรอยู่นิดหน่อยนะเรื่องว่าทำไมเลื่อนประชุมไม่มีกำหนดเนี่ยฮินก็บอกว่ารอเรื่องผลการตรวจคะแนนสอบให้ครบทั้งหมดก่อนนะจะได้ทำรายชื่อคนที่จะบรรจุใหม่ที่เขาสอบได้จริงๆพร้อมไปเลยทีเดียวคือถอดของเก่าแล้วก็เสนอคันอันใหม่พร้อมทีเดียวอธิบายว่าอย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะมีความคืบหน้าได้เมื่อไหร่อ
2: ุ้ยแต่ถ้าเราเป็นส.ส.แล้วพื้นที่ของเราแบบว่าซื้อมากสุดนี่เราก็จะพูดว่าไงนะเราก็เงียบๆดีกว่า
1: สงขลาหรืออะไรเขาพูดเขาเหมือนเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมด20กว่าคนนะปรากฏว่าตรวจชื่อแล้วพบว่า17คนใน20กว่าคนเนี่ยอยู่ใน 5,000 กว่าชื่อที่ว่าทุจริตคุณนันนึกถึงแล้วกันนะ20กว่าคนที่บรรจุ17คนเนี่ยทุจริตมานะเขาบอกว่านี่สงขลา
2: จริงๆมันทั้งนั้นนะคะพี่ไพศาลทั้งนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งนั้นเลยจริง
1: ๆอ่ะเดี๋ยว
2: พี่ไพศาลเห็นบทบาทใหม่ของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ไหมคะ
1: คุณเห็นคุณอันส่งมาแต่ผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยเพราะว่าเขาเป็น Facebook ใช่ไหม
2: ใช่เดี๋ยวนี้

0: เขาแบบว่าเขาออกมานั่งพูดแล้วนะ
1: เป็นไลฟ์สดใช่ไหมเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสื่อแบบตอนนี้เป็นเป็นสื่อแบบอะไรล่ะเป็น
0: ไม่
1: สื
0: ม
1: ่อ
0: านั่งเขีย
1: ด
0: น
1: ิจิตอลอ่ะใช่
0: ไม่มานั่งเขียนอะไรแล้วนะหูอย่างนี้แบบว่าก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยพวกที่เขาถูกตรวจสอบอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ตอนอ่านเนี่ยคนแบบไม่มีเวลามานั่งอ่านใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้นั่งรถไปก็เปิดฟังไปเรื่อยๆจัดหนักเลยนะเนี่ย
1: แล้วไม่แล้วเขาต้องมีแต่งเนื้อแต่งตัวเลยผมไว้วันหลังผมต้องเอาบ้างดีกว่าใส่หมวกแต่งเนื้อแต่งตัวมีอะไร
0: หมวกลายเฉพาะสีเขีย
1: ม
0: ว
1: ีเฉ
0: แล้ว
1: ด
0: มี
1: ส
0: เส
1: ี
0: ื้อ
1: ต้องมีเฉดสีสีเขียวอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมเพราะว่านี่ไงไอ้เว็บไซต์เขาก็เป็นสีเขียวเนี่ย
0: เขาใส่หมวกลายสก็อตสีเขียวพี่ไปสาร
1: ฉากลงฉากหลังก็จะเน้นเขียวอะไรต่าง
0: ฉ
1: ๆ
0: า
1: เ
0: ก
1: ขา
0: เ
1: อ
0: ข
1: ยู่
0: ียว
1: ใช่
0: เรียนมีผ้าขม้าใหม่เป็นผ้าขม้าที่
1: เรา
0: ท
1: ต้อง
0: อ
1: ไปด
0: จ
1: ู
0: าก
1: ว่
0: ผ
1: า
0: ้าไหมอย่างดีอะค่ะ
1: สีของ100.5เราเขาเฉดสีก็เป็นสี
0: สี
1: อะไร
0: ม
1: แล
0: ่
1: ้
0: วว ง
1: เรา
0: ไงคะเรา
1: อ๋อ
0: สีม่วงเอาเป็นผ้าขม้าโพกได้ไหมคะเรียนมีเป็นไหมอย่างดีนะคะเ
1: ครุ
0: า
1: ณนัน
0: ก็ไม่
1: ค
0: เห
1: ุ
0: ม
1: ณ
0: ือนใครค
1: ค
0: น
1: ุณ
0: อื่นเขาใส่บวกไงเราใส่เป็นโพกหัวด้วยผ้าขม้าอย
1: ข
0: ่าง
1: อง
0: เง
1: ค
0: ี
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: ย
1: นันของคุณนันไม่เป็นไรของผมจะกลายเป็นบ้าเป็นลามาเดี๋ยวคุณมาเทิงอะไรคุณ
0: น
1: อ
0: ึ
1: ะ
0: ก
1: ไร
0: ไม่เจอ
1: เมื่อเทิงมาเทิงเมื่อเจอจะแซวเอา
0: เขาบอกว่ามีลูกจ้างเก็บเงินไปปลูกบ้านสรูหราหลังมันเริ่มลูกจ้างต่างดาวเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะว่าคนไทยไม่ค่อยขยันวันนี้เขายังเชิญฉันไปบ้านเขาเลยหรูหราฉันไม่นอนมาตั้ง3 คืนที่ดินแดนมอญไปเที่ยวเมืองมอญมาแล้ว
1: ผมนี่รู้ภาษามอญอยู่หลายคำนะ
0: ค่ะ
1: พอเด็กๆเนี่ยถูกเลี้ยงโดย
0: ชาวมอญ
1: ชาวมอญแล้วก็เวลาคนถูกเขาว่าตอนผมจะแต่ผมไม่กล้าพูดออกอากาศเพราะมันจะเป็นคำดุคำตว่า
0: ไม่สุภาพ
1: ครับไม่อาจจะไม่ถึงขั้นไม่สุภาพอะไรหรอกแต่ว่าเป็นคำแบบคำดุอะคำดุคำอะไรเนี้ย
0: นี่ก็มีเพื่อนอยู่บางขันหมากที่ลพบุรีค่ะเป็นเพื่อนก็จะมอนแล้วทำไมเธอไม่มาเรียนเมื่อวานฉันไปชกมวย ฉันไปชกมวย
1: คุณ
0: ม
1: า
0: วย
1: เทิ
0: ง
1: ก็
0: ไม่ได้
1: คุณมาเทิงเมื่อเจอที่เป็นแฟนรายการเรารู้สึกจะเป็นคนแต่เป็นชาวรามันอยู่3 โคก
0: เขาพูดอย่างจริงๆนะรุ่นนี้ยังทันนะพี่ไพศาลฉันไปชกมวยแล้วก็รู้เลยเวลาเราไปเที่ยวเราจะไม่ใช้ถนนหลักใช่ไหมฮะเราจะใช้ถนนรองที่ผ่านตามหมู่บ้านอะลพบุรีไปท่าวุ้งก่อนจะถึงท่าวุ้งเนี่ยรู้เลยว่าถึงบางขันหมากแล้วไอ้จุกไอ้แกะเต็มไปหมดเลยค่ะเขายังไว้จุกเขายังไว้จุกไว้แกะกัน
1: เขามีธรรมเนียมกันอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถึงแล้วบางขันหมากโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5 สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา18 นาทีนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเพื่อนคนเมื่อกี้ฉันไปชกมวยอ่ะพี่แม
1: ่
0: นั่นพันโทแล้วนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ฉันไปชกมวย
1: ยังไม่เกษียณนะยังอยู่นะ
0: ไอ้ตอนที่พันโทบอกฉันจะ early retire แล้วมาดูตอนนี้ early ไปหรือยังค่ะมันไปชกมวย
1: ก็เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งวันนี้ประธานกกต.เปิดใจนะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไอรอโดยคุณยิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเขาออกมาเคลื่อนไหวนะมีการเปิดข้อมูลการหัวเลือกสวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเชื่อมโยงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9คนนักข่าวก็ถามว่าเท่าที่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาในรายละเอียดเนี่ย อยู่ในสำนวนการสอบของกกต.ด้วยหรือไม่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่กกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.การพิจารณาก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นประธานกกต.บอกว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันหรือไม่กดดันเราก็ทำตามหน้าที่ของเราและจะทำให้ดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี68นายแสวงบุญมีประธานกกต.ถามนายแสวงบุญมีประธานกกต.ไอ้เรื่องว่าผลงานของนายแสวงบุญมีเลขากกต.เนี่ยนะประธานกกต.บอกว่าก็ต้องไปถามท่านเลขาท่านดูเองขณะที่นายแสวงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเรื่องการประเมินผลงานของตัวคุณแสวง
0: ถ้าไปถามแล้วอีกคนก็ไม่ตอบแล้วเราจะทำยังไง
1: ก็ไม่สามารถจะทราบไปได้ประธานบอกว่าเรื่องการสอบผู้สวเนี่ยยังเหลือการประชุมอีก4ครั้งยังเหลือการประชุมอีก4ครั้ง4ครั้งนี่ก็แสดงว่าต้อง2เดือนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ถ้าอีก4ครั้งก็หมายถึงว่าอีก8สัปดาห์8สัปดาห์ก็น่าจะ2เดือนก็ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดนะฮะนี่ยืนยันก็ให้สัมภาษณ์ว่าประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโอเคเราจะไปเรื่องไหนต่อคะพี่เมษานคะเรื่องที่น่าสนใจจริงๆพรุ่งนี้เงินเอาไม่ใช่ค่ะน้ำมันจะขึ้นอีกนะคะ
1: ฮะขึ้นไป8-5ตังค์แล้วยังขึ้นต่ออีกเหรอฮะ
0: ได้ค่ะขึ้นได้ทุกวันนะคะ
1: โอ้
0: นี่ขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลก
1: มีรายงาน
0: ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ดู
1: น้ำมันตลาดโลกเข้าใจว่าเบรนท์ไป95แล้วนะครับคุณนัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไป95เหรียญแล้ว
0: ก็น้ำมันตลาดโลกขึ้นทุกวันเราก็ต้องปรับขึ้นทุกวันพรุ่งนี้นะคะน้ำมันจะปรับขึ้นอีก90สตางค
1: ์โอ้อีก90แล้วขึ้นมา85แล้วนะเมื่อเช้าที่5ที่ผ่านมา
0: ดูสัดส่วนที่มันปรับขึ้นแล้วอันนี้ฉันยังคิดว่ามันเป็นได้ยังไงเมื่อเช้าปรับแค่90ค่ะ
1: ครับเอาประธานโทษเบรนท์94เหรียญ40ยังไม่ถึง95มีบางช่วงเนี่ยขึ้นไปแตะ95เนี่ยนะเขาพลาดหัวข่าวของ CNBC บอกเบรนท์ออยล์ก็ราคาวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้95เหรียญโดยรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังสหรัฐจะเดินหน้าปกป้องเรือสินค้าที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสถอดความมาว่าอย่างนั้นว่าโรบิโอให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์การสู้รบน่าจะยังดำเนินต่อไปราคาน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่นี่ขึ้นมา3เหรียญ3เหรียญกว่าเลยนะเบรนท์ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
0: แก๊สโซฮอลน้ำมันที่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอล95กับแก๊สโซฮอล91เนี่ยชดเชยอยู่2วันที่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมค่ะชดเชยอยู่ลิตรละบาท88สตางค์แก๊สโซฮอล E20 ชดเชยอยู่ลิตรละ5บาท75สตางค์แก๊สโซฮอล E85 5บาท28สตางค์ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่อั้นกันอยู่ที่35-36บาทตอนนี้นะคะชดเชยอยู่ลิตรละ6.45 บาทสตางค์ค่ะดีเซล B20 ลิตรละ11.72 บาทสตางค
1: ์อืม
0: ไหวเหรอฮะ
1: อืม
0: ไหวเหรอ
1: ครับ
0: น้ำมันพุ่งทันที 4% นะฮะในช่วงเย็นวันนี้หลังมาโกรูบิโอเปิดเผยประเด็นช่องแคบฮอร์มุสว่ายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่11ติดต่อกันค่ะแล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวดส่งมอบเดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 4.77% มาอยู่ที่ 88.36 ขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยาเพิ่มขึ้น 4.83%95.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6สัปดาห์ที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาโกรูบิโอมาป้นเปี้ยนอยู่แล้วแถวฟิลิปปินส์นะคะ
1: มาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส
0: ์ค่ะ
1: ก็รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มาด้วยนะเป็นจังหวะเดียวกับที่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารเรือจีนกับทหารเรือฟิลิปปินส์พอดีนะเห็นว่ามีอย่างว่าพายตีกันอยู่เรือรบเฉียดกันในน่านน้ำที่อ้างสิทธิ์กันแล้วก็เอาเรือเล็กลงเป็นเรือยางอ่ะเสร็จแล้วทหารก็ขับเรือผมก็ดูในภาพนะก็ขับกวนกันไปกวนกันมาวนกันไปวนกันมาเอาไม่พายยกเตียนอะไรแล้วชุลมุนวุ่นวายต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาอีกฝ่ายก็เป็นจังหวะพอดีรัฐมนตรีต่างประเทศของทางของการจีนก็มาร่วมประชุมพอดี
0: ค่ะเส้นทางเดินเรือของพวกเรือน้ำมันในตอนนี้หลังจากกลุ่มอูตีในเยเมนประกาศเตรียมปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียแล้วก็บริษัทเดินเรือตอนนี้หันไปใช้เส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าเดิมก็คือผ่านคลองสุเอซแล้วก็อ้อมแหลมกูดโฮฟของแอฟริกาค่ะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีในทะเลแดง
1: โอ้ยอมไกลขนาดนั้นเลยนะ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเปลี่ยนเส้นทางนี้จะทำให้ระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นถึง1เดือนในนาน4สัปดาห์ค่ะทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือและน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเส้นทางปกติที่แล่นทางตะวันออกจากยันบูสู่ทะเลอาหรับค่ะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะตึงค่าไฟได้เท่าไหร่ในเมื่อน้ำมันขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าแก๊สไม่ขึ้นนะคะพี่สารเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะวันนี้22ใช่ไหมคะกองทุนรวมวายุพักหนึ่งขายหุ้น BCP คือบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยจำนวน 2.55 ล้านหุ้นหรือ 0.1742% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดเลยค่ะ
1: ลดพอร์ตลงนะ
0: ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองลดลงจาก 15% เหลือแค่ 14.86 ต่ำกว่าระดับ
1: 15%
0: ถึงจะขายออกไปแต่ถ้าว่ายังเป็นการเป็นหุ้นครองหุ้นใหญ่
1: เป็นหุ้นใหญ่อยู่
0: เช่นเดิ
1: ม
0: อันดับ2คือประกันสังคมอันดับ3คืออัลฟาชาร์เตอร์เอ็นเอเนอร์จีขายทำไมอะคะพี่เมษานกำไรมันก็ดีไม่ใช่หรอคะเรียนเห็นบางจากเขาแถลงมาว่ากำไรเขาสวยงามมากอะ
1: ก็คงส่งสัญญาณเลยบางอย่างที่เขาจะลดพอร์ตของเขาอยู
0: ่ใช่ๆลดทำไมในเมื่อมันกำไรอะ
1: เออ
0: แล้วยิ่งบางจากเขาก็โดนกล่าวหาเรื่อง
1: ไม่ทราบ
0: เรื่องบริษัทอะไรบางบริษัทเข้ามาถือแล้วโดนอายัดหุ้นอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะแล้วเหมือนก็ยังอยู่ด้วยนะบริษัทที่ว่านะคะ
1: ก็อัลฟาแล้วเนี่ยที่ว่าอันดับ3
0: ก็ยังอยู่เนี่ย
1: รองมาจากกองทุนประกันสังคมนะแล้วยังมีกรรมการเขาก็ยังมีอยู
0: ่แล้วกรรมการเขายังอยู่ด้วยนะ
1: ยังอยู่
0: แล้วมันมีผลอะไรไหมคะ
1: ก็ยังต่อสู้เรื่องข้อกฎหมายอยู่ว่าจะต้องเห็นทางผู้บริหารของบางจากเขาเคยให้สัมภาษณ์นะ
0: เขาสู้จริงไหมคะ
1: มันมีเรื่องข้อ
0: เขาสู้กันจริงไหม
1: ไม่ทราบไม่กล้าวิจารณ์ ไม่กล้า
0: สงสัยว่าเขาสู้กันจริงหรือเปล่าม
1: ันก็ต่างฝ่ายต่างก็คงจะมีพวกทนายมีนักกฎหมายอะไรกันไว้เต็มที่ครับ
0: โอ้ได้บางจากไปนี่หวานเลยภาพพจน์ก็ดีด้วย
1: ครับเอ็มเบนจามินเนทันยาฮูจะเดินทางมาสหรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กโซรานมัมดานีก็ยืนยันนะว่าถ้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ต้อนรับเพราะว่ามันมีเรื่องของหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2024ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงสงครามฉนวนกาซาเนี่ยนะแต่ว่าทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศชัดเจนนะว่านายกตีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลถ้ามาสหรัฐจะไม่ถูกจับกุมอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดโซลา
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะคะที่รับฟัง FM 95นะคะจากเรานะคะรับสัญญาณจาก95ไปทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศนะคะอีก10อันดับข่าวนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่จะเข้ามาทักทายเราเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้เข้ามากันเยอะแยะเลยร้อยแล้วนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณนงลักษณ์นะคะคุณสอนฟังจากคลื่นวิทยุโอ้โหแล้วก็มาพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะคุณทองคำบอกว่าโตมาก็หัวหน้าโจรใช่เนี่ยพ่อถ้าเกิดพ่อแม่เขาไม่แบบปรับนิสัยของลูกเนี่ยก็ย้ายไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอิสมีนังนะคะคุณลิสาคุณพยาวคุณหย่อนสวรรค์คุณทองคำนะคะคุณสมชายบอกว่าฟังจากคู่บอลซอยสี่คุณส่งฟังจากเคหะร่มเกล้านะคะคุณกัลยาบอกฝังสองจอนะคะคุณทัศชัยนะคะคุณธนากรคุณแววคุณวันนี้คุณยุทธนานะคะคุณประภัยศรีคุณมีหมีมี่นะคะคุณสมหวังนะคะแล้วคุณวัฒนศักดิ์แล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณวันชัยเขียวรอบบอที่ถนนทรายราชบ้านพี่ก๋วยคนจีนมากว้านซื้อเพียบน่าทานจริงเพราะว่าอย่างในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็
4: เห็นว่า
3: โด่งอยู่ใช่ไหม
4: ครับแถวๆนั้นคนจีนเยอะพี
3: ่เยอะละมั้ยแล้วก็เห็นว่าในหมู่บ้านอ่ะมันก็มีบ้านที่มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่อ่ะอย่างเงี้ยก็เยอะนะ
4: โอ้โห
3: แต่เราเคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านนี้ทำไมถึงไม่มีคนอยู
4: ่
3: อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาซื้อทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เขาบอกเป็นคนนานเหมือนมันดีมีเพื่อนบ้านบอกเขาเคยเห็นมาเดือนหลายๆเดือนก็มาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
4: คร
3: ับ ค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ใครที่มีที่ดินนะคะดินแล้วอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกถ้าเกิดไม่ทำไรเนี่ยจะมีภาษีเยอะใช่ไหมเศรษฐีเขาก็หัวใสไงเขาบอกว่าก็เป็นเกษตรกรรมก็ไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันเยอะแยะใช่ไหมแต่ก็ยังเสียภาษีไม่แพงอยู่ดีแหละถูกเนอะตอนนี้ก็บอกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะกำลังปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะเพื่อจะเสนอกับกทม.แล้วก็ขออนุมัติจากกระทรวงการคลังค่ะเขาบอกว่าภาษีที่ดินเนี่ยแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตอนนี้ใช้มาเมื่อปี62ก็7ปีแล้วนะคะจะนับจากปี63เนี่ยน่าจะต้องถึงเวลาปรับปรุงใหม่แล้วนะคะเขาจะขอปรับอัตราภาษีที่ดินประเภทเกษตรกรรมจากปัจจุบันเสียภาษีในอัตรา 0.01 ถึง 0.1% อันนี้ต่อปีเนาะปรับเพิ่มเป็นแหมเพิ่มไม่เยอะเลย 0.02% เป็น 0.03 ถึง 0.12% นะคะหรือง่ายๆเลยล้านหนึ่งเนี่ยจากล้านละ100บาทเป็นล้านละ300บาทถ้ามูลค่าที่ดินที่ประเมินเนี่ย

0: ล่าโดยมีเจตนาเพื่อทำการเกษตรอย่างแท้จริงและเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงนะคะไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกมะม่วงเพื่อลดภาษีลดภาระด้านภาษีนะคะเนื่องจากถ้าเกิดปล่อยที่ดินเป็นรกร้างว่างเปล่าต้องเสียภาษีในอัตรา 0.3 ถึง 0.7 นะแต่นี้เขาก็เลยบอกจะเพิ่มเป็นล้านละ100จากเดิมเนี่ยล้านละ100บาทนะเป็นล้านละ300บาทเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับขอปรับเพิ่มในทุกๆ3ปีจะทำให้กทม.เก็บภาษีได้มากขึ้นนะคะอ่ะก็นี่แหละบรรดาเศรษฐีเขาคงไม่กระทบไม่สะเทือนมั้งดง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันต่อไปแล้วก็ได้เห็นเนาะในที่ที่แบบว่าเอ้ยทำไมที่ตรงนั้นติดถนนเลยงามๆเนาะดูเขาไม่ทำอะไรเลยปลูกแต่เขาถ้าเขาทิ้งไว้รกร้างบ้างเปล่าเขาจะมีภาษีไงกทม.จะเก็บภาษีเงินภาษีแพง
1: แ
0: ต่เขาปลูกถ้าเกิดปลูกกล้วยปลูกมะนาวมันก็จะลดลงไปแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการขอปรับเพิ่มแหละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอย่าปล่อยเด็กไว้ในรถนะวันนี้มีเด็กนะฮะไปอยู่ในรถร้องห่มร้องไห้นะครับที่ปทุมธานีครับตำรวจสภ.คูคตได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่ามีเด็กติดอยู่ในรถอยู่หน้าห้างเทสโก้โลตัสคลอง2ลำลูกกาปทุมธานีนะฮะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูนะครับข้างในเนี่ยมีหนูน้อยเด็กผู้ชาย1คนนะกำลังส่งเสียงร้องไห้ขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจสุดท้ายกู้ภัยเนี่ยเอาค้อนนิรภัยนะทุบกระจกหลังนะฮะก็ใช้เวลาช่วยอยู่5นาทีนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหนะตอนนั้น4 โมงก็ถือว่าแดดยังแรงอยู่นะถ้าแดดออกนะ4โมงเนี่ยแดดยังร้อนอยู่นะฮะทำเล่นไปนะเด็กขาดอากาศได้นะอากาศร้อนนะคุณแม่เนี่ยนะครับยังอยู่ในอาการตกใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือลูกชายวัย2ขวบออกมาได้แม่บอกว่าตนเนี่ยลงไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารที่ห้างเนี้ยนะฮะก็ดึงกุญแจรถออกแล้วก็วางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งจะไปเอาลูกลงปรากฏว่าเอ้ารถมันล็อกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายเนี่ยนะฮะลูกติดอยู่ในนั้น20นาทีนะพี่20นาทีกว่าที่จะช่วยออกมาได้
0: ค่ะ
1: นะครับออกคือแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเหมือนรถมันล็อกเองอะพี่แกบอกว่าแกเอากุญแจออกแล้วเอาวางไว้ที่คอนโซลหน้าแล้วจะอ้อมไปประตูหลังเพื่อไปเปิดให้ลูกลงอ้าวแล้วมันล็อกเนาะรถมันล็อกไปเองนะฮะโอ้ยังไงลองสอนนะบางทีเดี๋ยวนี้เด็กขวบกว่าเนี่ยสอนเขาว่าถ้ารถล็อกเปิดตรงไหนได้ไหมให้เขาลองแบบว่าเอามือแบบกดเปิดอ่ะฝึกเขาอ่ะฝึกว่าตรงนี้ย้ำเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำได้นะพี่นะ2ขวบก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะฮะลองดูครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะไปที่การให้บริการของรถบขสกันบ้างโอ้น่าใจหายนะคะบอกว่าการให้บริการของรถบขสที่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะจะหยุดให้บริการและในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะคะหลังจากให้บริการมาถึง67ปีจะปิดอย่างถาวรเลยเพราะว่าอะไรไม่คุ้มทุนขาดทุนเขาบอกบางเที่ยวเนี่ยแล้วก็มีคนนั่งไปแค่10คนเองอะจากต้นทาง
1: คือปัจจุบันเที่ยวกันนะพี่นะไปเกาะช้างนะไปเกาะกูดนะ
0: ฮะก็นี่เป็นบขสตลาดอะคนที่จะไปนู่นก็ต้องนั่งมาลงที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะ
1: เป็นเรื่องท่องเที่ยวนะเนี่ย
0: ใช่จะยุติแล้วแต่ยุติแล้วเขาบอกมันไม่สู้ไม่ไหวนะเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวเพราะว่าบางคือตลาดกรุงเทพเนี่ยตลาดเดินรถตลาดกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาไม่คุ้มทุนแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายแบกรับค่าใช้จ่ายเนี่ยมากเลยค่าใช้จ่ายตายตัวอยู่เขาบอกอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเที่ยวไหนจะค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่นะแต่การหยุดวิ่งครั้งนี้ดงกระทบนะกับผู้สูงอายุอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่บอกอะนะคนที่เขามีได้รับ

0: สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะได้ค่าลดไงจำได้จำได้ไหม750 บาทอ่ะเออนะเขาก็สามารถจะไปลดราคาได้นี่เลยเขาบอกเลยว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุเลยนะคะ70-80 ปีต้องลำบากหากต้องไปเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดบกส.ยกเลิกเนี่ยจะมีรถเป็นนี่บัสนะคะที่เขามาเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านพี่ก็ไม่มีนะบกส.ก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกไปแล้วนะก็วิ่งรถนี่แหละ
1: มีรถเป็นนี่
0: บัสรถเป็นนี่บัสเล็กๆอ่ะแล้วก็รถตู้อะไรเงี้ยคือย่อมยาวลงมาแต่มันก็จะเป็นของเอกชนไม่ใช่ของบกส.เออนั่นแหละก็คนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรจะได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาแล้วก็ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยอ่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารถสองแถวที่ให้บริการนะมาส่งในนี้มาส่งที่ท่ารถบกส.เนี่ยเขาก็ลำบากในเมื่อถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วบกส.ยกเลิกไปแล้วเขาก็ไม่มีเขาก็ลำบากเขาก็ต้องไม่ได้ทำมาหากินไปแล้วอ่ะหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคนกับรถสองแถวเนี่ยขับไปก็ยังพอมีรายได้ไม่อยากให้ยกเลิกเลย
1: โอ
0: ้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะ
1: โอ้ถ้าแบบอย่างน้อยวันละเที่ยวไหวไหมล่ะนะ
0: อืม
1: วันละเที่ยว
0: ไม่รู้เขายังไงเขาคงคิดกันมาแล้วเนี่ย
1: คิดกันแล้วเลิกเมื่อไหร่นะพี่อันนี้ก็เลย
0: สิ้นเดือนนี้เลยสิ้นเดือนนี้เลย
1: โอ้
0: อืมแต่มันจะมีบกส.เขายกเลิกไงแต่จะมีรถร่วมบกส.มันต่างกันยังไงมันรถร่วมบกส.เนาะเนี่ยที่เป็นรถขับรถมินิบัสอะเป็นรถร่วมบกส.
1: ก็รถร่วมก็คือของเอกชนนะพี
0: ่เหรอนึงเนี่ยคนขับรถร่วมบอกว่าถ้าเกิดบกส.ตัดเนี่ยบริษัทขนส่งที่ตัดยุติการเดินรถเนี่ยจะส่งผลให้รถมินิบัสเนี่ยก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นก็เป็นผลดีแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่าอยากให้ยุติการเดินรถนะอยากให้บกส.ยังเดินรถอยู่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนที่ด้งบอกอ่ะให้เป็นทางเลือกกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวตลาด
1: ครับก็มินิบัสมันก็ปรับมาจากรถตู้พี่แล้วก็สถานีเขาจะอยู่ตรงข้ามหมอชิดอ่ะเขาจะทำเป็นสถานีของรถมินิบัสซึ่งเมื่อก่อนก็คือรถตู้เดิ
0: ม
1: นะครับก็วิ่งในระยะไม่เกิน300 เมตร300 กิโลเมตร
0: ก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยเนี่ยก็จะทยอยเลิกไปหรือเปล่าเนาะ
1: รถบส.เขาเลยคิดแล้วคงให้เอกชนวิ่งแทน
0: ในสายที่แบบคนไม่ได้เป็นเมืองถ้าเกิดไปตราดเนี่ยมันไม่ใช่เงินทางผ่านนะเนาะ
1: ต้องมันตั้งใจไปนะสุด
0: ต้องตั้งใจใช่สุดแดน
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้เจ้าของปลาแรดเผือกยืนร้องไห้อยู่นะครับเพราะว่าคนร้ายมาขโมยปลาสวยงามของเขาไปอ่ะเลี้ยงมา10 ปีด้วยความผูกพันพี่คือยุคนี้นะอะไรที่แบบมันเอาไปขายได้มันเอาหมดนะคนเราอ่ะนี่ฮะใครจะไปคิดเลี้ยงปลาแรดเผือกอยู่ดีๆนะเออคนมันจะมาขโมยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะฮะเจ้าของบ้านนะครับอายุ55ชื่อว่าคุณวนิชยานะฮะคุณวนิชยานี่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับก็เอาวงจรปิดมาให้ดูบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาที่บ้านเขาตอนประมาณ20:30นะฮะของวันที่20 กรกฎาคมเออหลังจากที่ตัวเองเนี่ยปิดร้านแล้วนะเขาเป็นร้านเหมือนร้านพลาสติกนะครับเปิดร้านขายของพวกพลาสติกนะเลี้ยงปลาไว้นะครับน้ำหนัก3 กิโลที่บ่อปูนนะหน้าร้านนะครับคนร้ายเนี่ยย่องเข้ามาขโมยเออเขาบอกมันลงไปจับนะลงไปจับปลาจนแบบจนเขาบอกว่าปลาก็ว่ายหนีในกล้องจนปลาหมดแรงอ่ะจนปลาหมดแรงนะครับโอ้โหนะนี่ฮะคนร้ายก็ใส่ถุงมือแล้วก็อุ้มปลาเขาใส่ถุงเดินออกไปโอ้โหนี่ฮะโอ้พี่กล้วยฮะโอ้โหนี่ห้าไฟแดงนะฮะที่เขาปล่อยไฟเขียวแบบ10 วิเองครับพี่ผมยังไม่หลุดเลยพี่แยกฝั่งเมืองอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่รู้ว่าปลาแรดกับผมนี่ใครจะหมดแรงก่อนกันเนี่ยนี่ไฟแดงที่ห้าแล้วผมมาอยู่ที่คันที่3หน้าสุด
0: ลงฝั่งเมือง
1: ไม่หลุดสักที
0: ไม่หลุดแน่ๆเลยเนี่ยตายหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงเฮ้ยอย่างนั้นแสดงว่าตั้งแต่ฝั่งเมืองไปนู่นก็รถติดเหรอ
1: เดี๋ยวพี่จริงเลี้ยวไปนี่เลี้ยวได้นะ
0: หรอแต่เขา
1: ไปทางแมวสมุนทรได้แต่ว่า
0: เขาปล่อย
1: ไม่ปล่อยไฟแดงเลี้ยวขวาตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: เขาปล่อยทีละ10 วิแล้วก็ตัดแดง
0: คุณจราจรที่ฝั่งก้าวห้าอยู่รีบปล่อยให้น้องๆมานะแต่คงจะไม่ทันแล้วล่ะ
1: ที่จราจรมักกะสันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เกิดเหตุสยดสยองขึ้นน่ะที่โรงงานคัดแยกแล้วก็บดอลูมิเนียมที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมโอ้ยปรากฏว่ามันมีผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานแห่งเนี้ยเป็นพม่าอายุ28ปีตกลงไปในเครื่องเขาเรียกเครื่องคัดแยกแล้วก็บดเศษอลูมิเนียมอ่ะเพื่ออาจเป็นก้อนสำหรับจำหน่ายภายในเครื่องตกไปในเครื่องเนี้ยโหเจ้าที่ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าถึงจะเอาร่างออกมาได้เพื่อนที่เป็นคนพม่าด้วยกันน่ะนะคนเมียนมาด้วยกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุน่ะผู้เสียชีวิตกำลังป้อนเศษอลูมิเนียมเข้าเครื่องบดยืนอยู่ด้านบนของเครื่องจักรแล้วก็พลัดตกลงไปภายในเครื่องที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้น่ะคือไม่แน่ใจว่าตอนที่ตกลงไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยเกิดอาการหน้ามืดหรือว่าเหยียบขอบแท่นเครื่องพลาดไปแต่เพื่อนร่วมงานเวลาเห็นว่าเพื่อนตกลงไปแล้วเนี่ยก็พยายามหยุดเครื่องจักรนะเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้แล้วโอ้โหทางตำรวจก็จะต้องเอาศพขึ้นมาได้แล้วก็เอาส่งศพไปพิสูจน์นะชันสูตรพิสูจน์ก่อนแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็ต้องตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของโรงงานด้วยไอ้เครื่องพวกนี้อยู่ใกล้ๆมันอันตรายเหมือนกันเนาะพวกเครื่องบดอะไรเครื่องอะไรพวกนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหน้ามืดหรือว่าพลัดตกลงไปยังไงแต่ว่ามันก็อันตรายอ่ะแต่บางคนพี่เห็นนะเวลาพวกโรงงานที่มันมีสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยบางคนเขาใช้ความเคยชินอ่ะเนาะเขาก็ประมาทเป็นนิดหนึ่งอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นเหตุการณ์อะไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: คนนี้คนเข้ามาในเพจ Facebook LTM FM 95อยู่หลากหลายที่มากเลยคุณเกรียงไกรอยู่ลำปางนะคะคุณบุญธรรมอยู่หนองจอกแล้วคุณซักซิบบอกร้านยากรุงเทพสาขาไทยรัฐอันนี้ดิฉันเคยเห็นร้านนี้อยู่นะคุณคอนอะไรนะคนเต็มบอกจะได้กี่ข่าวเนาะวันนี้กี่ข่าวก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็คุยกันนะเนาะคุณวัชระ
12: ถือว่าแต่ครบแน่นอน
11: คุณวัชระบอกว่า
12: จะไม่ถึง10ข่าวแต่ว่า
11: ครบรอบด้านฟังอยู่สุราษฎร์นะคะคุณลิสาเนี่ยเขาบอกเขียว10วิคุณทองคำบอกว่าฉายาด้งผังเมืองเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะน้องด้ง
12: จริงๆรู้ป่ะเรื่องเมื่อกี้ที่บอกยังไม่กระดิกเลยนะ
11: เหรอ
12: ไฟแดงเขาปล่อยแต่ทางตรงที่ขาออกเมืองพี
11: ่คุณมาลีบอกอยู่แยกอโศกอ่ะคุณมาลีดาวกระจายจ้ะอ่ะต่อค่ะ
12: มาอันดับ5เนี่ยนะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยบ้านคุณยายคนนี้เนี่ยคือดูสภาพแล้วยังไงเนี่ยก็จนจริงๆนะฮะคิดดูว่าบ้านเป็นสังกะสีนะพี่แล้วสังกะสีเนี่ยมีรูฝนตกนี่น้ำรั่วเข้าบ้านอีกนะฮะสภาพข้าวของเครื่องใช้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สมีไฟโซลาร์เซลล์ไว้ส่องสว่าง1หลอดในบ้านนะแล้วก็ในบ้านก็มีพวกถุงน้ำตาลขวดน้ำปลาถุงเกลือถุงผงชูรสแล้วมีเตาแก๊สปิกนิกอันหนึ่งไม่จนรู้จะพูดว่าไงแล้วเนี่ยแต่โดนตัดสิทธิ์ที่โดนตัดสิทธิ์แต่มันก็ตามระเบียบตามหลักเกณฑ์นะคือลูกของคุณป้าเนี่ยแกก็หวังดีแกก็นำไปทำกรมธรรม์เอาไว้อันหนึ่งแล้ววงเงินกรมธรรม์เนี่ย 200,000 ทำเพื่อว่าเวลาเกิดคุณป้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยลูกบอกจะได้มีเงินทำศพก็เลยซื้อประกันเอาไว้เล่มนึงเป็นประกันไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่นะแต่ว่าวงเงินเนี่ยมันครอบคลุมในการที่จะดูแลถ้าเกิดว่าวันใดเกิดคุณป้าแบบนะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
11: ค่ะ
12: ก็พอมีไอ้ประกันตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยถือว่ามีประกันเขาตัดสิทธิ์อ่ะแต่ชาวบ้านที่บุรีรัมย์บอกโอ้ทนไม่ไหวสงสาร
11: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้ว
12: ไปช่วยกันเองอายุ67นะฮะวันนี้ก่อนละคนก็เลยเริ่มจากไปซ่อมหลังคาใครพอมีกำลังมาไปซื้อข้าวสารมาให้แกใครมีกับข้าวไปซื้อกับข้าวมาให้แกเอามาวางไว้ให้เพราะว่าเห็นแล้วสงสาร
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ไม่อยากให้รอถึงอีก2เดือนหรอกถึงจะไปอุทธรณ์อะไรก็ตามอ่ะคือใครๆดูแล้วเขาบอกดูก็รู้แล้วว่าจนจริงๆไม่ต้องอุทธรณ์อะไรหรอกเนี่ยนะฮะนะ
11: ค่ะ
12: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอุทธรณ์ผ่านไหมนะครับ
11: ค่ะ
10: ม หานครรอบทิศอันดับ4
11: อ่ะแต่เรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงมาจากคุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่านายกเนี่ยจะทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากมีเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านไม่ใช่จำนวนหนึ่งมากเลยเนาะ9ล้านจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นอาจจะเป็นจำนวนหนึ่งที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะนะและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นคนที่ครอบครองรถเก่าแล้วหมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนเนี่ยหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองอันนี้ในสกลนะสถาบันการศึกษาการเรียนรู้ของไอ้เก่าๆที่เมื่อก่อนเขาเรียกกศน.อ่ะนะหรือซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สะท้อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะซึ่งนายกเนี่ยก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยต้องหลุดจากระบบแล้วก็มอบหมายให้ทางมหาดไทยไปบูรณาการกับทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะเร่งในพื้นที่ไปสำรวจซิผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยมีเหตุอันควรที่จะได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วส่วนทางกรมขนส่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะนี่ก็อ่ะก็รอดูในการประชุมครม.ในครั้งหน้านะคะวันที่27กรกฎาคม
12: ครับผม
10: มหานครรอบทิศอันดับ3
12: นี่อย่างคุณป้าเคสแรกที่เราเล่าเนี่ยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องไปยืนยันให้แล้วว่าโอ้โหจนจริงๆนะครับอ่ะวันนี้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเขาก็เหลืออดนะมีแต่ในหน้าจะไปหลอกเขาว่ามาทำงานได้นะเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วพามาทำงานนี่ครับวันนี้เนี่ยนะฮะพวกเขารวมตัวกันนะไปลากคอในหน้าเถื่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยฮะหลังไปหลอกพวกเขาเก็บจะไปเก็บเงินพวกเขาค่าเอกสารรายละ 8,500 แล้วหลอกว่าจะได้เงินแล้วหลอกว่าจะได้งานนะครับมีคนโดนมาแล้วเนี่ย20คนนะฮะทางจัดหางานชลบุรีบอกเอ้าจริงเหรอเขาไปแอบอ้างอย่างนั้นเลยเหรอว่าสามารถที่จะช่วยให้คนพม่ามาทำงานได้เหรอนี่ฮะแรงงานชลบุรีก็เลยนะแจ้งตำรวจนะครับไปจับกลุ่มเลยครับคนไทยที่จะไปหากินกับพวกนี้นะคุณอย่าคิดว่าเขาไม่มีปากไม่มีเสียงนะยังไงเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องยอมเราอย่างเดียวนะนี่ฮะเห็นแล้วนะฮะเขาก็เรียนรู้จากบทเรียนนะนี่ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาโดนเรียกมาทั้งหมดเนี่ย 170,000 บาทนะแล้วยังจะมาเก็บเขาอีกค่าดำเนินการเอกสารอีกคนละ 8,500 เขาเลยบอกว่าไม่เท่าแล้วครับเลยไปแจ้งเลยว่าพวกเนี้ยทำอาชีพอย่างนี้นี่ฮะคนไทยโดนแรงงานพม่าจับก็มีเหมือนกันฮะ
10: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: อันดับ2จำได้ไหมว่าที่มีช้างป่าสีดอหูพับเนี่ยตายระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่11มีนาคม69นะคะเกี่ยวกับการตายของช้างป่าสีดอหูพับนะคะและตอนนี้เนี่ยสืบสวนคณะกรรมการชุดนี้ทำการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นการเสร็จแล้วปรากฏว่าการที่ช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตเนี่ยมีเจ้าที่ทำด้วยความประมาทเลอะเลอคณะกรรมการเขาเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องความเสียหายด้วยนะมีต้องมีการชดใช้ด้วยนะเป็นเงินถึง5-10ล้านบาทเลยในนี้เนี่ยนะคะทางประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ผลสอบออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าช้างตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทนะคะผู้บริหารของกรมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อมีใครบ้างแต่จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายช้างป่าโดยคณะกรรมการก็มีมติให้ผู้บริหารกรมเนี่ยให้ผู้บริหารของกรมนะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าช้างป่าโดยมีมูลค่าช้างป่าตัวเนี้ยนะสีดอ หูพับเนี่ยช้างป่าสีดอหูพับเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 5-10 ล้านบาท
12: นี่สั่งให้ผู้บริหาร
11: สั่งให้ผู้บริหารกรมใช่
12: นะอาจจะสลบไปเกินโดสไปหน่อย
11: ใช่
12: นะคร
11: ับ นั่นแหละก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ
12: ครับผม
11: หมดเวลาลงแล้ว
12: ได้แล้วเท่านี้ได้ขาดเป็นหนึ่งข่าวต้องขออภัย
11: จ้ะ
12: ครับ
11: จ้ะ
12: เดี๋ยวพรุ่งนี้
11: เจอกันใหม่
12: จะมาให้ไวขึ้นนะครับวันนี้ขออภัยจริงๆเพิ่งถึงเลยครับพี่ขึ้นไปไม่ทันละ
11: โอเคค่ะค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
7: มหานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีทวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายผ่อนพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14.30 นบริษัทไดนามิกแอร์คาโก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ตและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามและวัดโสธรวรารามวัดเกาะมาฝ่ายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19.00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท TSS ซอฟต์จำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิสารารามจังหวัดลพบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เป็นวันที่1วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งผ่านการคัดกรอง111คนได้โลหิตจำนวนรวม 49,950 ซีซีทั้งนี้โลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอุทิศตนมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
13: ม่วนแต่เจ้า
14: เด้อแรงอบจังหู้นี
13: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
15: โดนใจสุด
12: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
16: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
17: เคยไหมแค่ลุกก็
18: โอ้ย
17: แค่นั่งก็
18: โอ้ย
17: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
20: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
21: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
20: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
22: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
23: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
24: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: แล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนเช่นเคยนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็วันพุธที่22นะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเองเนาะเร็วจริงๆนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ดีเจอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงยาวๆตามคำขอเรื่อยๆเลยวันนี้นะครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบศิลปินท่านไหนนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะช่วงหน้าฮะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยให้สิทธิ์สายแรกนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงนะฮะและพร้อมพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะเพราะว่าดีเจเหงาไม่มีเพื่อนคุย022481366ช่วงหน้าอย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนี่ฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองฮะในช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากดุมน้ำมนกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะขออภัยด้วยนะครับสายชิลหิวใจนะครับเอาละฮะในช่วงนี้ก็โอ้โหหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เขียวพี่รับพงษ์ครับ
1: โอ้โหพี่เขียวสวัสดีพี่เขียวครับผม
2: ครับผมผมฟังอยู่เกือบทุกวันนะครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากๆครับพี่เขียวตอนนี้อยู่ชุมพรใช่ไหมจ๊ะตอนนี
2: ้อยู่ชุมพรครับ
1: โอ้โหอยู่ชุมพรอากาศเป็นไงบ้างพี่ฝนตกไหมจ๊ะ
2: วันนี้ไม่ตกครับเมื่อวานก็ไม่ตก
1: โอ้โหก็แสดงว่าร้อนไหมครับที่ใต้ครับตอนนี้ครับ
2: ครับผมร้อนครับวันนี้เมื่อวานร้อนวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันครับ
1: พี่เขียววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์นะครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะวันนี้
2: เหมาหมดของแสงสุรีครับ
1: โอ้โหเหมาหมดของแสงสุรีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ห้าหนังหมายทุกๆคนเลยก็ห้าพิเศษน้องแป้งเลยครับผมแล้วก็ดีเจบอสจิรพงษ์ด้วยครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่เขียวครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับพี่เขียวนะฮะจากชุมพรนะฮะขอเพลงเข้ามาเหมาหมดเลยนะฮะชื่อเพลงว่าเหมาหมดพิเศษให้ลูกเสียงทุกสายเลยนะฮะหลังไมค์ด้วยนะฮะหน้าไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เขียวกันเลยครับผลงานเพลงเหมาหมดนะจ๊ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: น้ำชาอยากกระต่ายช่วงนี้

0: กับเพลงนะฮะลืมพูดซิปนะฮะโอ้โหเวอร์ชั่นของพี่ลูกตาลชนิชานะฮะโอ้โหสนุกกันบันเทิงกันเลยทีเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่หนูเรียงด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เมื่อกี้เห็นแอบเห็นใครนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอ๋อพี่เอสวัสดีพี่เอด้วยนะครับผมน้องฟ้าบอกว่าเขินตัวเองมากฉันขึ้นไปเต้นตอนไหนนั่นแหละเออนั่นแหละสิไปเต้นตอนไหนวะเนี่ยเออเสียดายนะวันนั้นผมอยู่ข้างล่างนะผมไม่ได้อยู่ข้างบนเลยไม่ได้เต้นกับเขานะฮะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงนะสบายดีนะพี่ลำพึงมาแล้วมาแล้วพรุ่งนี้มาบอจ้าพี่เอพี่เอเนี่ยเขาคิดถึงใครวะเนี่ยพี่เอเขาไม่ได้คิดถึงดีเจหรือยังไงเนี่ยเข้ามาทักนี่ไม่ถามหาหนุ่มหน้ามนเลยนะถามหาแต่สาวๆนะพี่เอเนี่ยโอ้ยากเลยพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรนะฮะโอ้โหสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องบอสทำไมไม่ทักทายแฟนเพลงทาง Facebook ครับโอ้โหทักทายอยู่ครับพี่ก็บางทีคอมเมนต์มันอาจจะไม่ขึ้นนะพี่นะมันอาจจะไม่รันต้องขอโทษขออภัยนะฮะปกติผมก็ทักทายทุกคนนะฮะไหนเพราะว่าปกติอาจจะพูดมาเยอะแล้วไงวันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยเออพอแบบพอพูดเยอะก็หาว่าดีเจไม่เปิดเพลงครับเพราะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนเออพออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพอจะพูดไม่ใช่พอจะพูดเดี๋ยวพอพูดเยอะเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมพูดเยอะจังเลยไม่เปิดเพลงแต่พอเปิดเพลงก็บอกว่าไม่พูดอะไรเลยโอ้ยากเลยทีเนี้ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจัดการบริหารเวลาดีๆนะฮะบางทีคอมเมนต์มันอาจจะไม่ขึ้นนะฮะพี่มาร์คเขาเอาใจยากหน่อยนิดนึงนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ได้ทุกคนนะฮะก็ถ้าบางทีคอมเมนต์ไหนไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทางไลฟ์สดขอบคุณมากๆนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงนี้ก็อยู่ยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มนะครับผมพี่สุสวัสดีครับผมคนเบ้ามวลสวัสดีจ้าดีเจบอสขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่บรรยากาศแห่งแสนสนุกฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ยาวๆกันนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับสวัสดีขออภัยอุ๊ยทำไมวันนี้ลิ้นรัวจังเลยเพราะว่าแบบไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินข้าวอิ่มไปหน่อยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับผมพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับพี่สายทองครับผมพี่อัมพรกุหลาบนอกวาเลนไทน์หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วอะ ว่าไม่เป็นไรเนาะดีเจเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงต้นชั่วโมงนะฮะพี่ลำพึงบอกว่าพี่สบายดีน้องบอสขอเพลงน้องบอสด้วยนะจ๊ะอยากฟังได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผลงานที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับผม ใช่ไหมฝากเข้าไปปั่นวิวให้ดีเจด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ปล่อยมาประมาณสัก2 เดือนก็ประมาณ30นะฮะ30 วิวนะ ขอเพลงสวัสดีครับขอเพลงหนักซิดครับยุคนี้นักศิษย์เหรอคือเพลงอะไรฮะเนี่ยครับของศิลปินท่านไหนจ๊ะเดี๋ยวผมหาดูให้นะสวัสดีพี่ต้อยด้วยนะครับพี่ต้อยสายใหม่นะครับผมสวัสดีครับพี่สายทองบอกว่ากุหลาบนอกวาเลนไทน์ผมเปิดไปแล้วนะพี่สายทองมีเพลงอื่นไหมแนะนำได้นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือใครอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับผมโทรเข้ามากันเยอะๆนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยหน้าใหม่นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนน้องฟ้าบอกว่าปั่นอยู่แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนมาปั่นเอาใครมาปั่นจัดไปน้องฟ้าฝากเพลงพี่ด้วยนะฮะอยากดังมากเลย ครับผมอาราช่วงนี้20นาฬิกา45นาทีนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 알아이 잉샤 잉드앗

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมขณะนี้20:50 นะจ๊ะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแต่พี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยจ้ะกับหนุ่มน้ำมนต์เลยเนาะจนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้ถ้าเวลาเหลือวันนี้ดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับอย่างที่บอกฮะโอ้โห2 วันที่ผ่านมานี่พูดเยอะแล้วแต่วันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ก็เพราะว่าจะเปิดเพลงตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะสำหรับคอเพื่อชีวิตที่ชอบสายเพื่อชีวิตที่ใครที่เป็นแฟนของเรียกว่าแฟนดีกว่าเป็นแฟนของคาราบาวนะฮะโอ้โหเพลงนี้คือพลาดไม่ได้นะฮะยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยฝนก็ตกฝนตกพอดีเลยฟังเพลงนั้นนอนไปด้วยผมว่าฟิลมันได้จังเลยนะฮะเอาละฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาพพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็พร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้บัญชาการฐานสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนอำเภอเปิ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์กว่า69ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการขอสร้างถนนตรวจการรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภายในพื้นที่ชายแดนไทยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนหลักเขตที่52-54ในบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนระยะทาง 1.3 กิโลเมตรไปแล้วเกือบ80%และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะก่อสร้างช่วงที่2จากหลักเขตที่54ถึงหลักเขตที่59อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตรระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตรตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกค้นบ้านอันธพาลกวาดล้างแก๊ง5บาทก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนรัตนาธนคำรายงานครับ
1: ตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางกวาดล้างแก๊ง5บาทและตลาดล่างหลังก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนจนชาวบ้านหวาดผวาและต้องการให้ทางตำรวจเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยในวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญาและวัตคุณพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกไพโรธทองขาวผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้บังคับการสพเมืองลำปางและพันตำรวจเอกภูชิตตรียำพายผู้บังคับการสพเขลางนครได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนมาตรการในการกวาดล้างและปราบปรามแก๊งป่วนเมืองโดยตั้งให้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหัวหน้าชุดเพื่อเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางโดยให้ทั้งสองสพที่มีคดีอยู่บูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า10คนมีทั้งเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและเกิน18ปีซึ่งต้องเร่งติดตามตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถติดตามตัวมาได้ทั้งหมดรัตนาธนสัมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: สหรัฐเก็บภาษี 25% สินค้าจากบราซิลสหรัฐประกาศบังคับใช้กำแพงภาษีร้อยละ25กับสินค้าส่งออกของบราซิลอย่างเป็นทางการตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ามกลางความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลบราซิลประเมินว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ1ใน4ของสินค้าที่บราซิลส่งออกไปสหรัฐทั้งหมดอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรกรรมและพลังงานบางประเภทที่จำเป็นต่อห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐได้รับการยกเว้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
2: สิริณสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้

9ตุลาเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:06 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบอสรูปหล่อ
2: สวัสดีพี่ออนด้วยครับผม
3: ค่ะ
2: พี่ออนโทรจาก
3: ฟังทุกวันค่ะตั้งแต่ตีห้าถึง
2: กี่โมงครับพี
3: ่น้องโอ๊ต
2: อ๋อประมาณทุ่ม
3: ทุ่มหนึ่งแล้วก็มาต่อน้องบอสสองทุ่มจนถึงสี่ขอบคุณเที่ยงคืนลูกตาลชนทิชา
2: ขอบพระคุณมากๆครับพี่อันนี้พี่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยนะพี่เนาะ
3: เรียบร้อยจ้าน้องบอลรู
2: ้หรอฟังอย่างเดียวเลยรอแบบ
3: ฟังเพลงเดียวว
2: ันนี้พี่ออนโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: ลาดกระบัง54ค่ะน้องบอส
2: อุ๊ยไม่ไกลจากบ้านผมเลยเนี่ยแถวๆนั้นเลยใช่ๆๆอยู่
3: บางเสาธง
2: ใช่ๆไม่ไกลเลยไม่ไกลเลย
3: อ๋อพี่อยู่เอื้ออาทร1น้องบอส
2: อ๋ออยู่เอื้ออาทร1เหรอฮะ
3: เลยกินพาวเวอร์ไป
2: โอ้โหเดี๋ยวถ้าผมผ่านนั้นเนี่ยผมแวะไปเล่นด้วยฮะ
3: ได้เดี๋ยวทำกับข้าวให้กินอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะรูปหล่อ
2: โอ้โหเก่งใจจังเลยพี่ออนฮะเราคุยสายครั้งแรกแล้วพี่ออนเนาะคุยกับผม
3: ใช่
2: จริ ง
3: ไหมน้องลูกตาลครั้งนึงสองครั้งนี่แหละ
2: อ๋อไหนๆพี่ออนโทรเข้ามาแล้วพี่ออนวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: สมน้ำหน้าค่ะจินตลาค่ะน้องบอส
2: ผมตกใจเลยนึกว่าสมน้ำหน้าดีเจ
3: มีใครจะกล้าสวมน้ำหน้าคะ
2: ผลงานเพลงสวมน้ำหน้าของพี่จินตลาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังอยู่นะคะจนถึงเที่ยงคืนนะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่ออนครับผมขอรบกวนพี่ออนนิดนึงฮะก่อนวางสายรบกวนพี่ออนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะตามเลยครับพูดเลย
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกเกลียง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เอ๋ขอบคุณพี่ออนมากมากนะครับ ครับพี่ออนเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
3: จ้าขอบคุณมากนะคะลูกหล่อ
2: ครับสวัสดีครับ
3: น้องว่าที่ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าพี่ไปอยู่ต่างจังหวัดนี้พี่ชักฟังจากทางเฟซได้ใช่ไหม
2: ได้เลยฮะได้เลยฮะ
3: ดูได้เลยนะโอเค
2: เข้ามาดู
3: แต่วิทยุในรถมันจะฟังไม่ได้มันจะไม่มีคลื่นเราต้องเสียบจากโทรศัพท์เข้าสายนั่นนะ
2: ถ้าเกิดว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่สามารถรับชมออนไลน์ได้เลยไลฟ์สดฮะเข้ามาดูหน้าหล่อๆผมได้เลยพี
3: ่ไม่ดูก็เห็นแล้วหล่อทุกวัน
2: ขอบคุณมากครับพี่ออนครับผมจะจัดให้นะ
3: จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแป้งด้วยนะ
2: ครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับเอาละครับผมพี่ออนจากราชบังเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยสายกับพี่ออนนะเพราะว่าคนบ้านเดียวกันเนาะใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็จากราชกระบังเนาะพี่ออนหน้าใหม่ของเรานะขอเพลงเข้ามาสมน้ำหน้าตัวเองนะของจินตราพลราบนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็หน้าใหม่ด้วยหลังใหม่ด้วยแล้วก็พิเศษให้ทุกคนที่จะอยู่จนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับพาเลทเพลงฮิต

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซ้ำสีได้พ่อนะครับของไอมอนแคนแกนคูนนะครับฟิชเชอริ่งกับเวียงนฤมลนะครับสังกัดแกมมี่โกแขกคำร้องทำนองพนุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยครับต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่ซึ้งมากนะฮะแล้วก็มีความเศร้าไปในตัวด้วยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเชื่อมากเลยเป็นการฟิชเชอริ่งคือร้องแบบคือไอมอนแคนกับพี่เวียงนี่เป็นอะไรที่แบบฟิชเชอริ่งกันได้ลงตัวสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่เนาะล่าสุดเลยนะครับซ้ำสิได้พอนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับหนุ่มหน้ามนนะฮะเรื่อยๆตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงบางเพลงที่ขอเข้ามาผมอาจจะเปิดให้ไม่ได้บางเพลงก็อาจจะซ้ำไปนะครับแล้วก็อีกบางเพลงก็เวลาไม่พอนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่จดไว้แล้วนะฮะจำไว้แล้วว่าพี่ๆคนไหนขอเข้ามาบ้างนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆคนนะข่าวสารข้อมูลครับจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆของ FM 95นะฮะรับประกันความมันความสนุกและความบันเทิงอย่างแน่นอนนะครับผมเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยนะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตลาด้วยผลงานเพลงในค่ำคืนนี้เป็นเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 25โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราตอนนี้ที่มันเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเจอนั่นก็คือเรื่องของข่าวนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะซึ่งข่าวเนี่ยก็โอ้โหหลากหลายแคตตากรีหลากหลายหมวดหลากหลายหมวดนะคะข่าวกีฬาข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวบันเทิงข่าวการศึกษาเยอะแยะมากมายหลายหมวดเลยนะคะแต่ข่าวเนี่ยมันก็เป็นเพลงได้ดูนี่แหละนะคะวันนี้3ข่าวข่าวอะไรบ้างข่าวแรกจากพี่แจ็คธนพลนะคะขอให้เป็นแค่ข่าวลือแล้วก็ต่อด้วยพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะขอแค่รู้ข่าวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากๆผู้ฟังนะคะเจ้าบ่าวในข่าวลือค่ะธนาผ่าโชคนะคะ3ข่าวเลยแต่เป็นข่าวอกหักอ่ะเนอะนะก็ว่ากันไปนะคะพยายามที่จะหาเพลงนะคะที่แบบอู้ยไม่ได้ฟังนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคิดถึงเพลงเก่าๆบางทีเป็นเพลงลูกทุ่งที่มันไม่ได้เก่ามากแต่ว่าเป็นในยุคที่สมัยตอนที่หนูแบบเริ่มร้องเพลงตามวงดนตรีลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยผู้ฟังเนี่ยอย่างเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะหรือนี่จำได้ว่ามีพี่คนหนึ่งที่วงเนี่ยเขาร้องตอนนั้นแล้วก็แบบเวลาร้องก็ได้รางวัลอะไรเงี้ยเยอะเลยนะคะอ่ะละอันนี้พูดถึงฮิตมาราธอนของเรา

เอานะคะ3งานเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาล่ะแนววันนี้ใครมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะนะคะมาอสมทเนี่ยมากับสายฝนจริงๆวันนี้อากาศเย็นเนาะนะคะนะฝนตกโปรยๆตอนแรกตกหนักมากนะช่วงบ่ายเย็นๆนะคะหลายพื้นที่บอกฝนตกหนักมากๆแล้วก็ลมแรงมากๆด้วยนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่มาถึงก็รู้สึกว่ายังปล่อยๆอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางคนเนี่ยนะปรับร่างกายปรับไม่ทันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่สบายนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้โหชื่นใจจริงๆนู้นไปดูคนขอเพลงดอกชบาสีแดงนี่ไม่ได้แบบเอ้ยไม่ได้ใต้โต๊ะใครเลยนะเขินจึงนานๆทีนะคะจะมีเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังพูดจริงขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เจาะคิวฮิตเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันชั่วโมงที่2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนยาวๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิวฮิวใจนะคะใครอยากโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่นะคะเชิญได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็นะคะส่งเป็นข้อความมาก็ได้นะคะทาง SMS นะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะขอเพลงดอกชบาสีแดงเนี่ยเห็นไหมหลักฐานเขามีเดี๋ยวหาว่าดีเจโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีจริงๆมีจริงแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยจากคนโคราชนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะรับชมรับฟังผ่านทางเพจนะคะ Facebook ของเรา LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะว่ามีใครมากันบ้างส่วนใครอยากจะเมาส์มอยเรื่องดอกชบาสีแดงในชั่วโมงที่2นะจ่อคิวฮิตเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ฟังนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงหวานๆนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กับสายชิวใจดีกว่านะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะอุ๊ยอากาศเย็นจังเลยนะคะเหมาะมากเลยอันนี้นะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากน้องคายสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
1: ครับสวัสดีครับน้องลูกบ้านครับ
0: โอ้ยสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยล่ะ
1: ครับผมก็
0: สาม
1: ารถพูดได้ครับผม
0: ค่ะพี่กุ้งสบายดีนะคะ
1: ครับก็สบายดีครับ
0: นะทำงานหนักไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็กรีดยางครับผม
0: ตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะตอนนี้กรีดยางไหมหรือว่าพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนแล้วครับผม
0: อ๋อโอเคโอเคฟังเพลงเนาะก่อนนอนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะน้องคายฝนตกไหมคะวันนี้ค่ะพี่กุ้ง
1: ตกครับผม
0: เยอะไหม
1: 60% ครับ
0: โอ้นะทั้งนี้ทั้งฝนทั้งลมเลยเหมือนกันนะแถวเนี้ยกรุงเทพปริมณฑลนะ
1: ครับทั้งฝนทั้งลมเหมือนกัน
0: โอ้ทั้งฝนทั้งลมเหมือนกันนะคะโอเคนะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยวันนี้เย็นๆเนาะพี่กุ้งเนาะ
1: ครับ
0: พี่กุ้งฝากมากับเหนื่อยไหมคนดีพี่ไม้พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้น้องนิวนครพนมครับแล้วก็น้องแป้งหลังไม้พิเศษน้องลูกตาลคนสวยแล้วกันนะครับ
0: โอ้โหแฮชแท็กตรงนี้เลยน้องลูกตาลคนสวย
1: สาวเหนือนี่ก็ต้องญาติตามาเต้ลำแต่เน
0: า
1: ะ
0: ยามไอ้นะ
1: ญาติตามาเต้ลำแต่เลย
0: อ๋อตามมากล้วยเต้มะละกอใช่ไหมคะหมายถึงมะละกอใช่ไหม
1: มะละกอครับผม
0: บากกล้วยเต้เจ้าอุ๊ยเก่งอ่ะพี่กุ้งเก่งอ่ะโอเคค่ะจัดไป
1: ไม่ได้ไปแอลนานแล้วที่เมืองเหนือ
0: ไม่ได้ไปแอลเมืองแล้วมีโอกาสไปค่ะไปเที่ยวเนาะ
1: เที่ยวก็คงจะยะคงจะพี่รุ่นเปิ้ลนั่นแหละครับผม
0: โอเคพี่กุ้งขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากมานะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะที่พี่กุ้งจากหนองคายฝากเข้ามาเหนื่อยไหมคนดีไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะกับเหนื่อยใหม่คนดีของพี่ไมค์นะคะอยู่ในอัลบั้มลูกทุ่งกีตาร์หวานเนี่ยก็จะมาแบบฟิลแบบฟังสบายสบายหวานหวานเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่กุ้งมอบให้กับคนพิเศษหลายๆคนเนี่ยก็หลายๆคนคนพิเศษไงมีแบบว่าคนพิเศษของใจคนพิเศษดีเจอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบลองฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งดูก็นะเพราะอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบพี่กุ้งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะนะคะสามารถโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้เลยนะคะฟิลแบบว่าบัตรแบบเข้างานอะไรสักอย่างจองได้จองสายได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ใครที่มีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษก็เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะมาทักทายนะคะสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTMF M95 นะคะมีใครมาแล้วบ้างเอ่ยนะสวัสดีพี่อัมพลพี่พีรพลนะพี่สมบูรณ์นะคะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงนี่นะบอกเปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะคะพี่อุทัยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะนะคะน้องหนูดีมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยโอ้โหสุดยอดนะโอ้เดี๋ยววินาทีแรกเหรอเวอร์ไปเหรอพี่ตันเวอร์เหรออืมสวัสดีพี่เฉลิมชัยเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงคุณลูกตันมานานมากๆนะคะเพิ่งได้เห็นหน้าวันนี้อึ้งไปเลยอึ้งนี่มันมี2แบบนะพี่เฉลิมชัยนะคืออึ้งแล้วมันดีหรือมันอึ้งว่าไม่น่าเข้ามาดู มันแบบเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยนะตอบได้นะคะตอบได้นะแล้วก็

น้องไบด้วยนะสวัสดีค่ะคิดว่าวันนี้หลายๆคนน่าจะชุ่มฉ่ำไปกับสายฝนนะแถวบ้านฝนตกเนาะพี่นุเจริญสวัสดีค่ะแม่สุด้วยเรียกแม่เรียกแม่พี่สุนะบอกค่ะเดี๋ยวมาฟังนะว่าดอกชบาสีแดงนะเดี๋ยวน้องตันจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปที่มาของเพลงเนี่ยอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เนาะช่วงเจาะคิวฮิตเดี๋ยวว่ากันนะคะพี่วิจิตรพี่นิกรสวัสดีค่ะนะพี่ณัฐพลจากสุโขทัยนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะจ๊ะพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟสวัสดีค่ะขอบคุณจ้านักเลยเจ้านะพี่วีรศักดิ์พี่อัญชลีน้องแชมป์ด้วยบอกมารายงานตัวนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยทักทายนะจ๊ะพี่หมูยะลาว้าวมาไกลเลยบอกว่าขอเพลงโค้งสุดท้ายแล้วก็มีพี่อะไรนะบอกว่าอยากได้หมอนหัวใจลายใน MV หรอมาลองหนู MV ไหนอะเพลงไหนอะเพลงล่าสุดหรอหนูไปยืมเข้ามาอีกทีนะคุณพี่นะอาจจะไม่ใช่นะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะทาง TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะน้องหนูดีบอกอยู่ไม่ไหวเฮ้ยที่นี่มันน่ากลัวกลัวกลัวไม่มีที่นี่มีแต่น่ารัก FM 95ลูกทุ่งมหานครเรานะคะมีแต่ดีเจหน้าตาดีเฮ้ยพูดอย่างนี้หลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาสแกนได้นะคะตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังอันนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่เมื่อกี้มีคนถามเข้ามาบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเมื่อกี้เข้ามาถามลำปางฟังหมุนไปหาเลขลายหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะลำปางรู้สึกจะเป็นกันไหนนะเมื่อกี้99ใช่ไหมคะมีน้องๆช่วยกันหาขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วิทยุของเรานะคะต้องบอกว่าฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network เนี่ย41สถานีค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั่วประเทศคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเนาะสมมุติว่านะคะบางช่วงบางตอนบางพื้นที่ที่บอกว่ารับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีนักหรือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะทางออนไลน์เราก็จะมีหลายช่องทางนะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่มีมานานมากนะคะเป็นตำนานเลยแหละนะคะฟังได้หรือเอาง่ายๆดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ MCOT ConnectMCOT นะคะ MCOT แล้วก็ Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ MCOT Connect เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์เลยทุกอย่างที่เป็นคอนเทนต์ของอสมทนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการเพลงเนี่ยอย่าง FM 95ลูกทุ่งมหานครจะฟังเพลงป๊อปเนี่ยหรือว่าจะฟังเพลงสากลอย่าง Met 107เนาะ107เนี่ยเพลงสากลเนี่ยก็ฟังได้ฟังข่าวนะคะ 100.5 หรือจะเป็นฟังวิเคราะห์บอลกีฬาข่าวกีฬา Active Radio 99ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟังข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยอันนี้ก็ได้ด้วยรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะคะนะฝากเพจของเราด้วยนะคะทุกช่องทางเลยกับ LTM FM 95 TikTokของคลื่นก็มีนะคุณผู้ฟังนะเขาทันสมัยเด้อเขามีทุกช่องทางนะคะฝากเลยเซิร์ชง่ายๆลูกทุ่งมหานครก็ได้เวลามีศิลปินนักร้องเนี่ยเขามาโปรโมทเพลงโปรโมทผลงานบางทีก็มีแบบละครอะไรอย่างเงี้ยดารงดารานี่ก็ดารานะดาราขึ้น เอ้ยเมื่อวานนี้ไงเป็นไงล่ะเมาเรื่องพูดถึงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังที่ว่าเคยโทรเข้ามาหน้าใหม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดไงคะว่าจะได้สายหน้าใหม่เพราะว่าสายหน้าใหม่ก็เยอะใช่ไหมล่ะไม่คิดว่าจะสุ่มเจอตัวซีเครตเอ็นดูตัวเองนะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงนะคะอยากคุยก็อยากคุยเขินก็เขินนะคะจากน้องลูกตาลเป็นน้องพลอยนะคะไปเลยนะโอเคตอนนี้เมาเยอะแล้วไปฟังเพลงดีกว่าเอ้ยพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโหน่ารักมากๆแฟนประจำเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามานะคะสาวบ้างกรวยค่ะออนออร์ดี

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อในช่วงนี้กับมหาเนคอนไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้มหาเนคอนไลฟ์นะคะอยากจะเปิดเสียงเพราะๆของน้องสาวคนเก่งคนหนึ่งนะคะน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะคะพอดีว่าเพิ่งจะชิดแชทกันไปทาง Facebook นะคะก็แสดงความยินดีกับเขาก็มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ้ยนะเพิ่งคุยการเปิดเพลงน้องซะหน่อยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ค่ะสั่งน้ำตาไม่ได้เอิ้นขวัญวรัญญา
2: พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสื้อปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาตมา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจ

0: พื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พียงสองเรานะคะงานจากพี่บิวกัลยาณีนะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพลงที่มาคู่กับขอนไม้กับเรือของพี่บ่าววีนะฮะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงแก้นะเพลงแก้นะจะเป็นลักษณะนี้แหละนะคะโอ้หลายคนบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานคิดถึงเลยเหมือนกันนะคะคิดถึงพี่บิวด้วยนะอันนี้อันหนึ่งส่วนตัว เจอกันแต่ใน Facebook นะคะพี่สู่บอกเออสัญญาณแปลกๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะคะอาจจะเป็นอากาศไม่ดีด้วยพี่สู่อยู่ทางที่ไหนนะคะพี่สู่หนูขอโทษคุณแม่แต่อยู่ยุโรปอะแล้วหนูจำไม่ได้สลับกันสักทุกที่เลยอยู่ที่ไหนนะคะในเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าคะหรือเปล่านะไม่แน่ใจสวัสดีพี่สมชาวนะคะจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่วีรศักดิ์บอกว่าขอเพลงยาหย่าย่าก็เมื่อกี้ไงหนูร้อยฟังไงยูไม่ไหวยูไม่ไหวยูไม่ไหวแล้วดีเจต้องไปแล้วยังไม่ไปชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากสปป.ลาวนะสบายดีนะบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลด้วยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยฟีลลิ่งแบบเหมือนเขามาฝากเพลงแต่ไม่สัมภาษณ์ตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่สำรวมสวัสดีนะคะพี่นารีด้วยพี่สารีนะคะสวัสดีค่ะพี่สารีบอกว่าที่บ้านลมน่ากลัวมากโอ้ลมแรงเนาะวันนี้ทั้งฝนทั้งลมเหมือนที่พี่ๆหลายๆคนบอกนะคะพี่ไพโรจน์บอกสวัสดีจ้าน้องลูกโหนดน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีค่ะหนูชอบมากนะจริงๆชื่อเนี้ยหนูชอบจริงๆแล้วก็พี่สงวนศรีด้วยนะคะพี่คนไร้หัวใจด้วยนะโอเคค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในชั่วโมงนี้กับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะบอกอยากฟังเพลงของพี่ทีเดททองอภิชาติและอาจารย์ขายมาริโฮน่านะคะกับทางเดินชีวิตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับพี่เจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะหลากหลายเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วกับช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับน้องลูกตาลครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ปรีชานะคะ
5: ครับ
4: จากสงขลาถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
4: โอเคพี่ปรีชาฟังทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุคะ
5: ทางวิทยุครับวิทยุ
4: โอ้อยู่ทางวิทยุสัญญาณชัด
5: กลางวันนี่มันมีตั้งแต่เนี่ยกลางวันจะมีออนไลน์ทางเฟซบุ๊กน
4: ะอ๋อกลางวันฟังออนไลน์ใช่ไหมคะ
5: อ๋อมีออนไลน์กลางวันมีออนไลน์แต่ว่ากลางคืนนี่ช่วง
4: ฟังวิทยุตอนกลางคืนโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะแล้วฟังมานานแล้วยังคะพี่ปรีชาคะ
5: โอ้ตั้งแต่ปี47น่ะ
4: โหเดี๋ยวนะปี47นี่คือเดี๋ยวนะปีนี้69นะ10โอ้โหยี่จะบอกนะว่าตั้งแต่เริ่มมี FM 95ของเราเลย
5: ครับสมัยโน้น
4: ประมาณนั้นนะค่ะประมาณนั้นเลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่ปรีชาด้วยเนาะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราครบรอบ22ปีนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์22ขวบเลยค่ะ
5: มุกคนในคนจัดอายุมากกว่านะมันเป็นยาวอยุธยาแล้วก็ใครจะจัดเป็นของเสียชีวิตไปแล้วนี่ใครมุก
4: ค
5: นนี
4: ่ค่ะค่ะใช่ค่ะมีดีเจหลายท่านค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ของหนูด้วยก็คือไอ้ป๊อปจำได้ไหมคะไอ้ป๊อป
5: รุ่นหลังไม่รู้คือรุ่นกลางไหนมันหลายรุ่นแล้ว
4: คือ
5: สมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่เหมือนปัจจุบัน
4: ใช่ฟังแต่วิทยุได้อย่างเดียวอ่ะเนาะพี่ปีชาเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะโอเคเลยนะคะได้พูดคุยกับแฟนรายการที่ติดตามกันมานานๆเนี่ยขอบคุณมากๆฝากด้วยนะคะฝากดีเจลูกตาลชนทิชาด้วยนะพี่ปรีชา
5: ครับ
4: โอเคค่ะวันนี้พี่ปรีชาบอกว่าอยากฟังฝนจางนางหายของคุณอาสอนเทพสอนทองใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปรีชาพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะ

0: เรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยทุกรสจบในขวดเดียว
1: โอเคและสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพร้อมจะไปฟังเพลงกันแบบ4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่ฝากมาทางติ๊กกะต็อกนะคะบอกว่าอยากฟังมากเลยดีเจลูกตาลฝากมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วละกำลังหาดูว่าจะเปิดให้ตอนไหนดีนะคะพอดิบพอดีนะคะเข้ากันคำเตือนของแม่นะคะงานจากพี่แมงปอชุนทิชานะคะเป็นเพลงที่โอ้ความหมายดีมากๆนะคะแล้วก็เธอต้องโดนเธอถึงจะรู้คุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะคือเพลงนี้ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นกับเธอไม่โดนเธอไม่รู้นะงานของพี่แคทเรียมาร์ซีนะคะเพลงนี้ก็เหมือนเป็นนั่นไงเหมือนเพลงแก้อีกแล้วเป็นรองแก้คุณอาเสรีจะเป็นเธอต้องโดนเธอถึงจะรู้นะแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกนะคะกับตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะพี่แคทนะแคทเรียมาร์ซีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับฝนจางนางหายสอนเทพสอนทองนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะทำนองไทยเดิมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันเพลินๆเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่เกลนะคะแม่เกลแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดด้วยบอกทักทายน้องลูกโหนดคนสวยขอบคุณมากๆเลยค่ะเวลาชมก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะคะเพราะว่าหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะ เดี๋ยวนะมีใครพี่จำลองสวัสดีค่ะพี่จำลองนะคะพี่เอกรินพี่นิกรบอกยังอยู่พี่นักรบนะคะขอบคุณมากๆพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่คำสอนหรือเปล่าหรือว่าคมสันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าภาษาอังกฤษเนาะนะเขาบอกว่าฟังมาตั้งแต่สมัยคุณเก๋พกามาศโอ้โหตั้งแต่สมัยพี่เก๋เลยพี่เก๋พี่กบนะพี่กบธวัชชัยนะโหนานมากนานมากนะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยบอกฟังทางวิทยุด้วยแล้วก็ดูทางโทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีไลฟ์เนาะตั้งแต่สมัยก่อนก็ฟังได้แต่วิทยุอย่างเดียวแล้วก็นานๆทีมีกิจกรรมก็ได้เจอดีเจตัวเป็นๆ นะคะเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกน่ารักก็แล้วกันเนาะขออนุญาตนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะเขาฝากมางานจากเอสปรัชญานะคะพ่อมด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาแล้วค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะจอคิวฮิตค่ะในชั่วโมงนี้ปะทก เปิดใหญ่เปิดใหญ่เพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากคุณลูกตาลสุธิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ หนักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไปถึงหนูเนี่ยทำงานเยอะเกินนะบางทีนะคะเลิกเล่นพูดจริงละอันนี้เลิกเอาจริงๆละเอาจริงๆคือเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของหนูเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะที่เราได้เกริ่นมาตั้งหลายวันเหลือเกินแล้วนะคะชั่วโมงนี้มาถึงแล้วนะคะเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้ว actually นะคะจริงๆแล้วคือเป็นการร่วมงานนะคะของตานะคะกับทางประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัททำเพลงนะคะกับศิลปินที่ญี่ปุ่นเป็นศิลปินญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือคุณทาคาเนะคุชิฮิระนะคะก็จริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยก็คือเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเลยชื่อเพลงว่าไฮบิกัสโนฮานะนะคะแปลว่าดอกชบานี่แหละดอกชบานี่แหละเพลงดอกชบาแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาก็มีการทำโปรเจกต์นะคะเขาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าอยากจะมีดอกชบาเพลงดอกชบาเนี่ยที่มีเวอร์ชันนะคะของหลายๆประเทศนะคะก็มีเท่าที่พอทราบนะคุณผู้ฟังก็จะมีแบบมีพม่ามีไต้หวันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะและทีเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีของตาลมากๆนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมทำโปรเจกต์นี้นะคะก็เลยเป็นเพลงดอกชบาสีแดงนะคะลูกตาลสุธิชานะคะคือก่อนหน้านี้เพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยถามว่าหนูแปลหรอเปล่านะคะไม่ใช่อยู่แล้วนะคะไม่ใช่อยู่แล้วตอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะก็คือแต่งทั้งคำร้องทำนองก็คือเจ้าของเพลงเลยก็คือคุณทาคาเนะนะคะคุณทาคาเนะเนี่ยเขาก็แต่งแล้วก็ร้องเอาไว้ซึ่งไปหาฟังได้นะคะในนั้นแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือยังไงเนี่ยแหละหนูก็จำไม่ได้แหละนะตัวต้นฉบับแล้วก็มีนะคะพี่สมชายโยชิดะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขามีชื่อไทยชื่อว่าพี่สมชายนะคะคือพี่สมชายโยชิดะเนี่ยก็แปลก่อนนะก็คือจากญี่ปุ่นเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยก่อนว่าแต่ละท่อนเพลงมีความหมายว่าอะไรยังไงบ้างนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ได้พี่ชายที่น่ารักของหนูนั่นก็คือพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะมาทำในเวอร์ชันไทยเป็นคำร้องในเวอร์ชันภาษาไทยนะคะและเรียบเรียงดนตรีที่ทุกคนจะได้ฟังหลังจากนี้นะคะหรือว่าได้ฟังไปบ้างแล้วนะคะโดยพี่วุฒิสราวุฒแสงบุตรนะคะทั้งพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาและพี่วุฒิเนี่ยก็ต่างเป็นคนดนตรีนะคะที่มีผลงานมามากมายแล้วก็โด่งดังมากๆส่วนตัวเนี่ยตามีโอกาสได้ร่วมงานนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกับทั้งพี่บังแล้วก็พี่วุฒิเนี่ยมานานมากๆนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะยังไม่เคยที่ว่าเป็นเพลงของตานเองเลยอะแบบว่าเนี่ยที่แบบพี่บังเขียนแล้วตานร้องแบบพี่วุฒิทำดนตรีแล้วตานร้องอะไรเงี้ยให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะคะพี่บังก็คือเป็นนักแต่งเพลงของ RS นะคะเบอร์ต้นๆเลยนะคะไปเสิร์ชชื่อได้นะคะแล้วก็นะคะทำแบบพี่ปานนะคะ D2B นะคะรวมถึงสโมสรชิมีด้วยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเยอะมากๆค่ะพี่วิทย์ไฮเปอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่วุฒิเนี่ยโอ้โหเป็นกีตาร์แบบร็อกในตำนานเลยค่ะแล้วโอ้โหแล้วก็เพลงเยอะมากๆค่ะผลงานนะคะสราวุธแสงบุตรไปเสิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็คือได้รับความเมตตาหนูต้องใช้คำนี้นะคะจากพี่ๆทั้ง2คนนะคะที่ได้สร้างเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นดอกชบาสีแดงนะคะในเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชัน by ลูกตาลสุธิชานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้เล่ากันว่านี่แหละนะคะตอนนี้ก็เลยได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะมีมิวสิกวิดีโอแบบว่าเป็นซิงค์ร้องเพลงสวยๆอยู่ในช่อง YouTube ของตาลเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องลูกตาลสุธิชา Official นะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะนานๆทีจะ ออกเพลงสัญญาตลอดว่าจะมีเพลงใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่มันช้าสวัสดีค่ะพี่เฟรนชิพสวัสดีค่ะอุ๊ยมีคนขอฝนเดือน6บ่อยมากเลยในเวอร์ชั่นพี่เฟรนชิพนะคะกลับมาที่ดอกชวาสีแดง ขออนุญาตก็แบบว่าฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นแหละนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีเพลงอื่นๆอีกจริงๆอ่ะตนะร้องไว้เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังหลายเพลงแต่ว่าการที่จะมี MV ออกมาหรือว่าโอเคเราจะปล่อยเพลงแล้วอะไรเงี้ยหนูอาจจะคิดเยอะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามจะคิดน้อยลงเพื่อให้งานออกมาได้เยอะขึ้นค่ะแต่สัญญากับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้แล้วแล้วก็รวมถึงแฟนคลับนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่เป็นลูกตาลอาสยามนะคะจนมาถึงวันนี้ที่เป็นลูกตาลชนทิชาด้วยไม่ว่าจะมีผลงานไหนก็แล้วแต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆนะคะตั้งแต่รุ่นที่บอกว่าโตมาด้วยกันนะคะน้องๆหลายๆคนบอกว่าฟังตั้งแต่อยู่อนุบาลนะคะจนมาถึงตอนนี้รับปริญญาแล้วหรือบางคนก็มาบอกว่าจนหนูมีลูกแล้วนะพี่ตาลก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะวันนี้จ่อคิวฮิตฝากกับทุกๆท่านนะคะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนิชาค่ะคำร้องภาษาไทยนะคะโดยพี่บังสุทธิพงศ์สมบัติจินดาค่ะทำนองยังคงเป็นทำนองญี่ปุ่นนะคะจากคุณทาคาเนะโคชิฮิระค่ะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่วุฒิสราวุฒิแสงบุตรแล้วก็ Translator นะคะนั่นก็คือพี่สมชายโยชิดะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยไม่จบเลยพอดีมีพี่ศิลปินที่น่ารักนะคะพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์หรือว่าพี่เฟรนด์ชิพAF นี่เป็นไงล่ะหนูเนี่ยแบบนะหนึ่งในติ่งเหมือนกันนะบอกว่าวันนี้โชคดีที่ได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะมีแฟนๆรายการของเราเนี่ยขอเพลงฝน

เดือน6นะคะในเวอร์ชั่นที่พี่เฟรนนำมาทำใหม่อยู่บ่อยเลยจริงจริงจริงยิ่งถ้าวันไหนฝนตกหนักๆนะคะพี่เฟรนมาเลยนะเออจริงๆค่ะจริงๆขอบคุณมากๆที่มาส่งกำลังใจให้น้องสาวนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะมาถึงเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะผู้ฟังค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตแม่จ๋าวันนี้จัดให้เลยนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆทุกช่องทางกับกลางดาวนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8เนาะนะแล้วก็ต่อด้วยงานของน้องบอสธีรพงศ์ของเรานี่แหละนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่7นะจัดไปค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อบอบแถมกบมาอีกหนึ่งตัวสองตัวโอ้โหเจ้าของเพลงเขาอุตส่าห์มาส่งดาวมาเปดาวให้ดีเจจะไม่เปิดได้ยังไงล่ะในข่าวฝนเดือน6นะคะในเวอร์ชั่นใหม่ของพี่ Friendship เทียนพงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้กับเพลงที่น้องหนูดีฝากเข้ามาในช่องว่างในหัวใจของพี่เสือธนพลนะจ๊ะเวลาเนี่ยน้อยนิดมากเพราะมัวแต่เมาอ่ะวันนี้เจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงเกี่ยวกับการหลอกลวงนะคะวันนี้จัดเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ช่วงนี้นะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชาค่ะรับฟังหลากหลายพื้นที่ด้วยกัน41สถานีทั่วประเทศนะคะ MCOT Radio Network นะจ๊ะอสมทของเรานั่นเองนี่ทำงานที่เรารักกันดีกว่านะคะใครหลายๆคนก็เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จกำลังจะออกไปทำงานกำลังจะไปกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์ยอกนะคะก็มีหลากหลายช่องทางให้เราได้ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะก็พิมพ์ไปเลย LTM FM 95นะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้มีหลากหลายช่องทางจริงๆเพราะว่ามีทาง TikTok ส่วนตัวด้วยนะคะที่แบบไลฟ์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานเพลง3ผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะรู้ว่าเขาหลอกนะจากพี่ศิรินทร์ธาริยากรนะคะแล้วก็มีเพลงของพี่วิทย์ไฮเปอร์รักแท้ในคืนหลอกลวงและปิดท้ายด้วยผีเห็นผีจากแอลกอฮอล์นะคะ3ผลงานเพลงนี้ส่งให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะเป็นธีมความหลอกลวงมาดูซิว่าวันนี้สายหน้าไมค์ของเราจะเคยโดนหลอกแบบไหนบ้างนะลองโทรกันมานะคะเล่าประสบการณ์สักนิด

สั้นๆนะคะมีเวลาให้ประมาณสัก 2-3 นาทีขมวดเอาขมวดเอานะคะลองบอกซิว่าตัวเองเคยโดนหลอกในรูปแบบไหนบ้างนะเพราะช่วงนี้ในการหลอกลวงมันมากมายหลากหลายวิธีการมากๆเลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้แบบรู้เท่าทันแล้วกันรู้เท่าทันว่าเอ้ยถ้าฉันจะโดนหลอกเนี่ยฉันจะเป็นยังไงนะแล้วว่าฉันแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้ยังไงนะคะก็โทรมาเลยตอนนี้สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวให้แอดมินช่วยพิมพ์เบอร์ให้ด้วยนะทั้ง2ช่องทางน้องแวนสักทางนึงแล้วไบท์ทางนึงแล้วกันช่วยกัน ให้แอดมินช่วยพิมพ์เบอร์โทรให้หน่อยเพราะว่าจดกันไม่ทันเนาะ022481366นะคะมีคนบอกว่าโดนหลอกอยู่ทุกวันเนี่ยโดนหลอกลวงอยู่ทุกวันทำไมอ่ะมันเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากว่าเพื่อนหนูเมย์บอกว่าเวลาเราจะเดินทางอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราจะมีการนั่งขึ้นรถสาธารณะแล้วเราก็จะถามว่าไปที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะเขาจะถามว่าเคยไปราคาเท่าไหร่ล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเจอตลอดแล้วคิดว่าเขาจะบอกราคาจริงเราไหมอ่ะลองดูซิว่าเราปกติน้องเมย์เคยขึ้นอยู่ถ้าอย่างมันวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยพี่วินอย่างเงี้ยน้องเมย์จะขึ้นแต่วินประจำของตัวเองที่ขึ้นมาแบบตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะประถมมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคาประมาณไหนประมาณไหนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะหลอกกันไม่ได้แต่ถ้าแบบไปเคยไปครั้งนึงอันนี้แปลกมากเคยไปวินอยู่ที่หนึ่งแล้วกันเพิ่งลงรถไฟฟ้ามาเจอเลยแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยปกติแล้วมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเขาบอกว่าเดินทางจากตรงนั้นอะจุดนั้นอะไปอีกจุดหนึ่งจุด A ไปจุด B เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอยู่ที่80บาทคราวเนี้ยไอเราก็แบบอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะ80บาทมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปจุด B ที่เราอยากจะไปเขาจะไปส่งเราที่จุด C ที่เขาอยากจะไปเราก็แบบเอ้าพี่บ้านหนูอยู่ตรง B แล้วพี่จะไปส่งหนูตรง C เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเขาจะไปส่งที่จุด C นะแล้วให้เราอะหาทางไปต่อเอาเองเราก็แบบฮะ80บาทแล้วไม่พอจะไปจุดที่เราไม่ได้ไปไม่พอเขาจะรับผู้โดยสารเพิ่มอีก1คนให้ซ้อนเป็นซ้อน2อะแบบมีเขาขี่ใช่ไหมแล้วให้เราซ้อนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซ้อนอีกอ่ะแล้วเก็บคนละ80บาทเพื่อจะไปส่งจุด C ซึ่งบ้านฉันอยู่จุด B งงมากว่าแบบอ้าวแล้วจะให้หนูไปเพื่อสุดท้ายก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็เดินตอนนั้นตัดสินใจเดินด้วยความแบบว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันเดินได้ไหมมันก็เดินได้ประมาณนึงก็หลายกิโลอยู่แต่ด้วยความแบบหยิ่งทรานงและองอาจนักรบดีในธนามแห่งสยามเมืองยิ้มก็เดินเอานั่นแหละก็ไกลอยู่พอเดินไปสักพักนึงก็ค่อยแบบเจอรถสาธารณะอะไรแล้วค่อยโบกค่อยเรียกเอาอันนั้นแต่ตรงซุ้มที่ลงจากรถไฟฟ้ามาอันนั้นอ่ะมันหารถยากมากมันเรียกรถยากมากๆอยู่แล้วนะคะอ่ะลองมาบอกเล่ากันแล้วกันนะ022481366ทิ้งให้1ผลงานเพลงนี้ค่ะทวงรักฝากลมจากใบเฟิร์นจากไมค์ทองคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย
1: ์สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงเลยค่ะ
2: พี่รุ่งค่ะชื่อรุ่งค่ะ
1: พี่รุ่งนะจากที่ไหนเอ่ย
2: จากลาดพร้าวค่ะ
1: จากลาดพร้าวนะพี่รุ่งพี่รุ่งเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะพี่ก็เพิ่งจะติดตามน้องเมย์ไปไม่นานนี้เองค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวเหรอ
2: ค่ะ
1: ไปอยู่ไหนมาล่ะ
2: ก็แถวๆนี้นะคะ
1: อ๋อแถวๆนี้นะพี่รุ่งก็แบบปกติฟังวิทยุอยู่แล้วไหมคะหรือว่าฟังจากช่องทางไหนเอ่ย
2: ก็ทางวิทยุ FM นี่ค่ะเพื่อนพอดีก่อนหน้านี้ก็คือมันจะฟังทางอื่นนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฟังแหาอย่างเงี้ยค่ะน้องเมย
1: ์
2: ค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆทำไมถึงอยู่ดีๆแบบเปิดมาเอ้ยอะเอ้ยอะแล้วมาฟังอะคะ
2: พอดีเมื่อกี้เห็นน้องเมย์พูดเรื่องอะไรนะแท็กซี่สักอย่างหนึ่งอะไรค่าโดยสารพี่ก็เลยอยากคุยนิดนึงนะคะอยากจะถามนิดนึงอะค่ะ
1: ยังไงคะยังไง
2: ใช่วันนั้นอะช่วงนานประมาณสงกรานต์เรื่องสักอย่างหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสงกรานต์เป็นประสบการณ์ส่วนตัว
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะไม่พลาดพิงถึงใครแค่นั้นเอง
2: โอเค
1: โอเค
2: เดี๋ยวมันเกี่ยวกับแท็กซี่นะคะได้ไหม
1: ได้เพราะว่าเมื่อกี้ของน้องเมย์ก็ของวินมอไซค์เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ใช่แท็กซี่ใช่
2: ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือไม่ได้เจาะจงถึงใครเนาะก็คือประสบการณ์ที่พี่เจอมาเนาะก็คือวันนั้นอะพี่มาจากหนองคายแล้วเดินทางมาก็คือสายอีสานแหละมาลงที่สถานีกลางเนาะแล้วก็มีแท็กซี่ก็ต้องไปกดบัตรคิวใช่ไหมคะกดบัตรคิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียกแล้วแท็กซี่มิเตอร์ใช่ไหมคะก็คือกดมิเตอร์อ่ะก็ต้องไปกดบัตรคิวแล้วก็ไปรอเข้าแถวเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกขึ้นใช่ไหมคะทีเนี้ยพี่ก็ไปเรียกตรงนั้น

0: ั้นแต่ว่าถ้าใครจะแบบเรียกเองหรือว่าแท็กซี่แบบไม่ได้เข้าวินก็คือไม่ได้กดมิเตอร์หรือว่าเหมาอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องมากดไม่ต้องมากดไปคิวค่ะตอนนั้นแต่ทีเนี้ยพี่ก็ยังจะกดมิเตอร์ไงคะที่ไปเข้าแถวทีเนี้ยพอเขาเรียกชื่อพี่ใช่ไหมคะพี่ก็เลยขึ้นรถไปแล้วทีพอดีขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยแท็กซี่ก็ถามว่าไปที่ไหนพี่ก็บอกว่ามาลาดพร้าวอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็แบบพี่ก็ลืมมองว่าเขากดมิเตอร์ไหมก็ไม่ได้มองค่ะน้องเมย์ทีเนี้ยก็คือพอจะถึงบ้านอะพอจะถึงพี่ก็มองไปเอ้าไม่ได้กดมิเตอร์นี่นาแต่พี่ก็ไม่ได้ไม่ก็คือนิดนึงอะแต่ว่าพี่ก็แค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเข้าชื่อว่ากดมิเตอร์ทำไมคุณไม่กดนะพี่ก็อยากจะถามแต่ว่าลุงก็เขาแก่แล้วเลยไม่ถามอะค่ะก็เลยไม่เป็นไรก็เลยที่ไหนก็แค่นั้นก็ว่าปกติมาถึงตรงนี้มีพอจอดรถใช่ไหมคะถามคุณลุงว่าเท่าไหร่คะคุณลุงว่า200ครับตอนนี้แบบถูกๆเลยคุณลุงว่าแบบนี้แต่ปกติแล้วพี่นั่งมามันแค่170จะ45ไม่เกินนั้นนะคะพอรถก็ไม่ติดเนาะคุณลุงก็ว่า200
1: ก็คือจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้ราคาอยู่แล้วแหละว่าเวลาจากตรงกรุงเทพอภิวัตรตรงสถานีกลางใช่ไหมบางซื่อเนี่ยไปเข้าลาดพร้าวเนี่ยจะใช้ประมาณแบบร้อยกว่าบาทไม่ถึง200
0: ใช่ค่ะแต่พี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ปกติอะถ้าเกิดว่า170พี่ก็ให้200อยู่แล้วทุกครั้งพี่ก็ไม่เคยนี่แต่ว่าม
1: ันอาจจะเสียความรู้สึกนิดนึง
0: ใช่นิดนึงนั่นแหละต้องมีเข้าใจไหมคือมันจะเสียความรู้สึกแค่ตรงนั้นเองก็คือไม่อยากให้ใครแบบว่าพี่ก็อยากมองว่าเอ๊ะพูดคำนึงไหมเอ๊ะหัวหมอหรือเปล่าเนี่ยแต่เราคิดอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้พูด
1: ต่อไปก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นอยู่กับคนเนาะบางทีมันทำให้เพื่อนร่วมอาชีพอะใช้ชีวิตยากเพราะว่าถ้าเอาจริงๆถ้าพี่ๆที่เป็นขนส่งจริงๆอ่ะแล้วเขาแบบเปิดกว้างเนาะรับฟังความคิดเห็นแล้วเอามาปรับปรุงเนี่ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนอยากจะใช้บริการพวกพี่ๆอ่ะเยอะมากเพราะว่าจริงๆพวกพี่ๆเนี่ยทะเบียนอะไรก็ขึ้นมาถูกต้องเนาะไปเป็นทะเบียนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทำมาถูกต้องเสียภาษีถูกต้องเราก็อยากอุดหนุนแหละแต่ว่าบางครั้งพอเจอคนแบบเนี้ยอยู่ในเพื่อนร่วมอาชีพมันก็จะมีความรู้สึกแบบเสียความรู้สึกไปหน่อยๆนึงเนาะฮัลโหลพี่ลุงใส่เสียบหูฟังป่ะคะเนี่ยฮัลโหลพี่ลุงยังอยู่กับหนูไหมพี่ลุงขยับ
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ขยับนิดนึงเออ
0: ค่ะพี่ถอดต่อแล้วน่าจะไม่ค่อยดี
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: เพลงของทรงกฎลุงทรงกฎชามาค่ะเพลงนางฟ้า
1: เพลงนางฟ้าเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มาให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่นอนดึกเป็นเพื่อนกันนะคะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นางฟ้า
0: ขอบคุณนะคะน้องเมย
1: ์ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะ
0: น้องเมย์ค่ะ
1: จ๋า
0: ค่ะพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้อะไรกับแท็กซี่ที่ไหนนะคะคือแค่
1: เข้าใจเราเป็นการสะท้อน
0: นะคะ
1: เราเป็นการสะท้อนเล็กๆเผื่อว่าเขาสามารถปรับปรุงอะไรกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีของตัวแท็กซี่เขาเองด้วยจริงๆเหมือนน้องเมย์อย่างเงี้ยจัดรายการมันก็คงไม่ได้มีคนชอบ 100% มันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยอย่าพูดมากดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปกติเราก็แค่รับมาปรับปรุงเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะโอเคขอบคุณเสียงสะท้อนด้วย
0: แต่ก็เจอบางเคสที่น่ารักก็มีค่ะ
1: เยอะเยอะแท็กซี่น่ารักเยอะมากค่ะได้เลยขอบคุณนะคะ
0: สำหรับค่ำคืนนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งมาติดตามน้องเมย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นานหรือยังนานหรือยังกี่วันหรือว่าวันนี้วันแรกเลย
0: น่าจะไม่นานนะคะน้องเมย์ก
1: ็โอเค
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ไม่แน่ใจถึงตัวมองไหม
1: ถูกต้องเปล่าเช็คความเป็นคนไทยเฉยสนุกดีนะคะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะน้องเมย์ขอบคุณมากมาก
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นั่นแหละมันไม่ใช่การกล่าวโทษกันนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นการที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารที่ใช้งานจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องแบบปรับกันนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่อ่านคอมเมนต์กันเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเยอะเลยบอกว่าเคยไปเส้นพระราม9ไปโรงพยาบาลราชวิถีลุงคนนึงบอกว่าให้ไปทางวิภาวดีเราไม่เคยไปเส้นนั้นสรุปว่าวันนั้นเจอค่าแท็กซี่ไป300บาทปกติเนี่ยเสียประมาณ150บาทคือต้องเข้าใจอย่างงี้ค่ะว่าบางครั้งเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะมีการเตรียมเงินในกระเป๋าเราประมาณนี้แต่พอมันเกินอะมันก็จะ เอ๊ะอย่างเงี้ยนึกป่ะเออสมมติว่าวันน้องเมย์ไปโรงเรียนกับ

จากโรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันน้องเมย์ก็รู้อยู่แล้วว่าจากบ้านเราไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยมันราคาประมาณเนี้ยประมาณ110 บาทแต่พอแบบเอ้ยยังไม่ทันจะถึงเลยมันไปแบบโอ้โหจะ170แล้วโอเคเข้าใจส่วนหนึ่งว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของจราจรติดขัดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจแต่บางแท็กซี่บางคนมิเตอร์ขึ้นเร็วแบบเร็วแบบงงอะงงจริงๆแบบหนูยังไม่ทันจะไปถึงตรงไหนเลยมันเท่ากับราคาที่หนูกลับบ้านประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลกนะคะแต่ว่าก็ต้องขนส่งแหละต้องคอยควบคุมแต่คนที่ทำดีอยู่แล้วหนูชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่าพี่แท็กซี่เนี่ยทำงานร่วมกับกู้ภัยอ่ะเยอะมากแล้วก็เวลามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยพี่แท็กซี่ช่วยได้ดีมากๆนะคะนี่ขอบคุณจริงๆแล้วแท็กซี่ที่เป็นจิตอาสาที่เขามีวอร์ที่เขามีแบบเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเจ้าสอร้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ้ยพวกพี่ๆพวกนี้น่ารักทุกคนนะคะเพราะว่าเคยขึ้นรถอย่างเงี้ยหนูก็คุยหนูก็ชอบถามเขาแหละว่าเปิดขึ้นอะไรอยู่เช็คเรตติ้งหน่อยเบบี้นะคะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะแนะนำเข้ามาจากพี่รุ่งลาดพร้าวนะคะนางฟ้าจากทรงกรดจัดให้จ้า

0: ี่เซเว่นก็มีนะ
1: ชอบชอบเสียงใครนะเสียงพี่หมิงที่เซเว่นก็มีนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะวันนี้มานวดต้นคอกันดีกว่านะสำหรับใครที่แบบเล่นโทรศัพท์นานๆมองหน้าจอนานๆขับรถระยะทางไกลๆนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลับยากนะก็นี่เลยเฮ้ยแต่มันช่วยได้จริงนะเพราะว่าเคยไปร้านนวดไหมแล้วแบบพอเวลาเราได้กลิ่นแบบอย่างเงี้ยกลิ่นน้ำมันนวดน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันหอมมากแล้วมันแบบง่วงนะชวนนอนอยู่นะนะคะมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตจากทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะวันนี้นะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เหลือเพียงแค่999 บาทนี่นะรับไปเลยขนาด12 กรัม8 ขวดใช้กันยันแบบข้ามปีไปเลยแถมค่ะแถมยังไม่หมดแถมด้วยนะขนาด3 กรัมอีก6 ขวดหนูว่าใช้ข้ามปีจริงนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: วันนี้นะคะผลงานเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้เรามาเต้นกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าโอ้กับผลงานเพลงจากพี่แพรวาพัชรีค่ะดาวเต้นมอต้นนะวันนี้มาแบบช่ำๆปกติเขาจะร้องเพลงแบบต้องแต่ตัวจิ๋วๆอะทุกวันนี้เขาก็ยังตัวจิ๋วอยู่นะคะเขาก็ยังไม่สูงขึ้นเลย ล้อเล่นปกติเมย์กับพี่แพรวาสนิทกันเออนะใครจะมาว่าน้องเขาไม่ได้นะคุณพี่เขาได้แบบสวนเลยอ่ะดาวเต้นมอต้นจากแพรวาพัชรีค่ะ

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักบัตเตอร์ไฟแปลว่าผีเสื้อฮักแปลว่ากอดนะ

ค่ะก็คือก่อแบบผีเสื้อนั่นแหละปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนผีเสื้อบินนั่นแหละนะคะเป็นการกอดตัวเองให้รู้ว่าตัวเองยังอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่กับเธอมีคุณค่ากับฉันนะคะบอกตัวเองเสมอๆเลยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลือกตัวเองก่อนเสมอถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยทุกคนหลายๆคนคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะคะการที่จะเลือกตัวเองเนี่ยโอ้มันยากมากเข้าใจนะคะแต่พยายามนะคะเลือกตัวเองก่อนเสมอนะคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะอย่าแบบว่าทำงานจนเครียดจนเกินไปวันนี้นะคะเปิดหัวขบวนมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของการหลอกลวงวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของมิจจี้มิจฉาชีพกันนี่แหละนะคะเราจำเป็นจะต้องย้ำเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยหมดตัวจากมิจฉาชีพเยอะมากและพรากชีวิตหลายๆคนไปนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นเงินก้อน

ราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีบางคนไม่เคยดูทีวีมีบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังของหนูหลายๆคนเนี่ยมีช่องทางการรับฟังรับชมแค่ทางวิทยุเท่านั้นเราจึงต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นคุณผู้ฟังของหนูอาจจะทานหมดวันนั้นอาจจะไม่ทันฟังอะไรเงี้ยก็ต้องย้ำกันบ่อยๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงตั้งชื่อว่าพี่ฟ้าละกันนะคะเป็นนามสมมุติพี่ฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามาตั้งกระทู้ถามในอินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อพี่โรสสมมุติสมมุตินะชื่อพี่โรสพี่โรสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ฟ้าสนิทกันมากๆมากๆๆๆๆๆเลยวันนึงเนี่ยพี่โรสเนี่ยโดนคนชื่อเอทักเข้ามาก็คือปลอมตัวเป็นพี่ฟ้าพี่โรสก็เข้าใจว่าอุ้ยพี่ฟ้าทักมาแต่คือเสียงเหมือนมากเลยนะแล้วเชื่อไหมว่าคุยกันนาน3ชั่วโมงซึ่งนั่นน่ะคือมิจฉาชีพนะคะที่เขาแฝงตัวเข้ามาคุยด้วยอ่ะ3ชั่วโมงคุยอะไรหนูยังสงสัยเลย3ชั่วโมงเนี่ยแปลว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลเราเยอะมากเลยนะรู้ความสัมพันธ์ของระหว่างเรากับเพื่อนแบบรู้เยอะรู้ลึกรู้ยันแบบเพื่อนในรุ่นรู้ยันแฟนเรารู้ยันทุกคนอ่ะนึกออกไหมพี่โรสเนี่ยก็ตายใจส่วนพี่ฟ้าไม่รู้เรื่องพี่ฟ้ารู้สึกว่าไปต่างจังหวัดสมมติว่าไปแบบภาคอีสานละกันอ่ะพี่ฟ้าก็ไปอยู่ภาคอีสานพี่ฟ้าไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าพี่โรสเนี่ยได้สายมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้เราอ่ะโดนแฟนทำร้ายร่างกายแล้วตอนเนี้ยกำลังจะเข้าโรงพยาบาลแล้วมันต้องรักษาตัวจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นเลยพี่โรสก็ตกใจใหญ่เลยแบบอุ๊ยทำยังไงดีอ่ะแล้วก็แบบมีรูปนะมีรูปของพี่ฟ้าเป็นแบบโดนทำร้ายร่างกายส่งมามีทั้งโอ้เยอะแยะซึ่งจะบอกว่า AI มันก็ทำได้จริงๆนะแล้วยิ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะมันยิ่งทำให้ไม่สามารถไปเจอกันได้นึกออกไหมพี่โรสก็ไม่สามารถไปเยี่ยมพี่ฟ้าได้พี่ฟ้าไม่รู้เรื่องนะตัวจริงอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ว่ามิจฉาชีพอ่ะเป็นคนทักมาคุยกันข้อแรกที่ทำให้พี่โรสไม่เอะใจเลยเพราะว่าคุยกันนาน3ชั่วโมงเป็นเราอ่ะถ้าแม่เราโทรมาคุยอ่ะ3ชั่วโมงเราก็เชื่อป่ะใช่ไหมมันเนียนมากนะคุณผู้ฟังนะเขาใช้ AI ปลอมเสียงแล้วก็รู้ข้อมูลของเราเยอะมากคุยกัน3ชั่วโมงทำให้พี่โรสเครียดละยืมเงินเป็นหมื่นทำไงดีก็เลยไปยืมคนชื่อ B ต่ออ่ะพี่โรสเงินไม่พอไปยืมคนชื่อ B อีกเป็นหมื่นเพื่อโอนเงินทั้งหมดอ่ะให้กับพี่ฟ้าในความคิดของพี่โรสปรากฏว่าโอนไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ตัวเลยว่าโดนมิจฉาชีพจนวันนึงทักไปถามพี่ฟ้าว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินพี่ฟ้าก็งงอ่ะฉันต้องคืนเงินเธอเรื่องอะไรทำไมหรอคืนทำไมงงไม่เข้าใจพี่โรสก็แบบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็เธอทักแชทฉันมาว่าแบบขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแล้วก็โทรคุยกันวิดีโอแบบเขาเรียกอะไรนะโทรคอลคุยกันนะไม่ได้วิดีโอคอลนะโทรคอลคุยกัน3ชั่วโมงแคปหน้าจอให้ดูทุกอย่างมีส่งรูปแผลมาส่งรูปโรงพยาบาลมาส่งรูปใบนู่นนี่นั่นมาพี่โรสก็เลยเชื่อสนิทใจเลยก็เลยบอกพี่ฟ้าว่าโอนตังคืนฉันมาเดี๋ยวนี้พี่ฟ้าก็บอกอะไรฉันไม่ได้ป่วยไม่ได้ทะเลาะ กับแฟนด้วยแล้วก็ไม่ได้เคยไปโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยปรากฏว่าพี่โรสรู้สึกว่าพี่ฟ้ากำลังโกหกนี่เพื่อนสนิทกันนะเพื่อนสนิทกันเข้าใจผิดกันแล้วนะไอ้มิจฉาชีพอ่ะได้ตังไปแล้วลอยตัวไปแล้วไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนกันทะเลาะกันแล้วพี่โรสก็เลยเข้าแจ้งความส่วนพี่ฟ้าก็เข้าแจ้งความเหมือนกันด้วยเหตุว่าฉันยืนยันความบริสุทธิ์ส่วนพี่โรสเข้าแจ้งความเพื่อนว่าเอ้ยทำไมถึงมาโกงฉันระยะเวลาผ่านกันไปเกือบเป็นปีที่สองคนนี้ทะเลาะกันรุนแรงมากๆนะคะแล้วด้วยความที่พี่โรสไปยืมเงินจากพี่บีด้วยพี่บีก็มาโวยวายใส่พี่ฟ้าด้วยเหมือนกันกลายเป็นว่าคราวนี้เรื่องของมิจฉาชีพอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราอะผิดใจกับเพื่อนกับคนรอบตัวกับคนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะมันก็อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวการพูดคุยกันหรืออะไรก็ตามอ่ะเรามาระวังยังไงยากเหมือนกันถ้าแนะนำจริงๆอาจจะแนะนำให้ตรวจเลขบัญชีชื่อบัญชีก่อนที่จะโอนทุกครั้งแล้วตอนนั้นอ่ะมัน

0: ็นการโอนโดยไม่ใช้บัตรเคยเห็นใช่ไหมสมมติว่าน้องเมย์อ่ะใช้การว่าโอนโดยไม่ใช้บัตรโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นู่นนี่นั่นแล้วก็กดรหัสเข้าไปแล้วมันจะสามารถโอนได้อ่ะการโอนโดยไม่ใช้บัตรอ่ะมันยืนยันตัวตนไม่ได้ว่ามันใช่บัญชีของคนนี้จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ่ะก็อย่าใช้วิธีนี้นะคะการโอนโดยไม่ใช้ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรอ่ะควรจะเป็นตัวเองที่ทำกับบัญชีตัวเองไม่ควรทำแบบเนี้ยให้กับเพื่อนมันไม่มีหลักฐานโชคดีตรงไหนรู้ป่ะโชคดีตรงที่ว่าพี่ฟ้าเป็นคนตามไปเองเลยนะไอ้พี่โรสเนี่ยเขาแจ้งความใช่ป่ะพี่ฟ้าตามกับตำรวจคนนั้นแหละว่าขอดูกล้องวงจรปิดเงินที่โอนขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าเห็นหน้าโจรชัดเจนแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีการขอโทษกันกลายเป็นว่าเพื่อนเลิกคบกันไปเลยเพราะว่าพี่โรสก็ยังเชื่อสนิทใจว่าพี่ฟ้าเป็นคนโกหกเป็นคนโกงเงินเพื่อนเป็นคนเอาเงินเพื่อนไปแล้วไม่ยอมคืนกลายเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องเรามาระวังจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยจริงๆทำให้คนทะเลาะกันเละเทะไปหมดแล้วถ้าเครียดแบบนั้นแล้วถ้าโดนเพื่อนลุมบูลลี่พี่ฟ้าอาจจะคิดสั้นก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะเราคุยกันกับเพื่อนเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบวิดีโอคอลเช็คข้อมูลเรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของเนี่ยเลขบัญชีชื่อบัญชีเอาให้ชัวร์นะเอาให้เป๊ะนะคะถามให้ละเอียดเลยนะของน้องเมย์กับแม่กับพ่อเหมือนกันเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีอ่ะถ้าจะยืมเดี๋ยวจะไปยืมถึงบ้านโอเคไหมไม่มีโอนแน่ๆอะไรเงี้ยถ้าจะยืมจะยืมพ่อแม่แล้วจะไปถึงบ้านซึ่งยากมากหนูไม่ค่อยยืมตังค์ใครอยู่แล้วนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้ทิ้งให้กับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจที่เธอไม่รู้จากเสถียรทำมือชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะใครที่ไม่เคยคุยกันเลยโทรมาได้เลยจ้ะแอดมินช่วยหน่อย022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเหตุเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ13:03ยังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพซึ่งดีใจนะรู้สึกว่าดีแล้วที่ทุกคนตื่นตัวนะคะมีพี่แองเจิลบอกว่าเนี่ยเคยโดนมิจฉาชีพหลอกโทรมาบอกว่าเป็นไงบ้างตัวเองเขาจะไม่ยอมเรียกชื่อเรานะคะจะใช้คำว่าตัวเองตัวเองตัวเองแล้วก็แบบว่าเพื่อจะหลอกถามปลายสายแล้วก็ตอบกลับมาว่าจำไม่ได้หรอจำเราไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกอ๋อคนนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกใช่โมเมคิดตู่มากเลยนะอย่างที่น้องเมย์เคยเล่าใช่ไหมตอนนั้นนะที่บอกว่าญาติอยู่ญี่ปุ่นญาติน้องเมย์ชื่อจอยอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาเพิ่งวางสายกับคุณแม่น้องเมย์ไปแล้วมิจฉาชีพก็โทรมาพอดีนะคะก็นี่แหละแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างแล้วแม่ก็แกล้งแทนตัวเองว่าป้าเพราะปกติอะคนชื่อจอยอ่ะเขาจะเป็นน้องแม่เขาจะเรียกว่าพี่กบเขาไม่เรียกว่าป้ากบหรอกตอนนี้แม่แทนตัวเองว่าป้าอ๋อป้าอยู่คุณป้าอย่างงี้เขาก็ป้าตามเฉยเลย นั่นแหละบางทีเราก็ต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นมิจฉาชีพไม่แนะนำให้คุยเล่นนะคะไม่แนะนำให้คุยเล่นนานๆเพราะว่าเขาอัดเสียงเราไว้แล้วก็เอาเสียงของเราทั้งหมดไปเจเนเรตกับ AI ตอนนี้ AI มันเก่งมากและเราก็ต้องเก่งให้ทันมันด้วยมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเจอมิจฉาชีพอย่าคุยเล่นนะคะรู้แหละว่าทันแล้วรู้ทันแล้วว่าเขาคือมิจฉาชีพรีบวางเลยนะจ๊ะคุยเล่นนานๆเขาก็เก็บเสียงเราไปใช้เอาไปหลอกคนอื่นต่อเอาไปหลอกใครอ่ะก็ต้องหลอกญาติคนรอบตัวเราใช่ไหมเสียงของเราอ่ะเนาะอ่ะตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สวัสดีครับเด็กชายสุริยาครับผม
4: พี่สุริยาเสียงเหมือนเพื่อนหนูมากเลยอ่ะเอไอปะเนี่ย
5: ไม่เอไอครับเพิ่งโทรติดครั้งแรกอ๋อ
4: ไม่ใช่มิจฉาชีพเนาะ
5: ไม่
4: แซวเล่นแซวเล่น
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกใจเลย
4: พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่ะอ่ะอ่ะพี่สุริยาเคยโดนหลอกลวงอะไรมาบ้างไหมล่ะชีวิตนี้น่ะ
5: ถ้าใน call center เคยนะครับแต่ว่าแต่ไม่โดนหลอกรู้ตัวทันครับ
4: รู้ทันใช่ไหมมันมาแนวไหนมาแนวไหน
5: ไอ้ตัวนี้มาแนวยังไม่เคยได้ยินแต่พี่โดนมาแล้วครับ
4: ยังไงบ้าง
5: จะมาแนวเป็นไอ้นั่นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์จะโทรมาว่าพี่ไปเปิดเบอร์นี้นะ อยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดนี
4: ้ค่ะ
5: ตอนนี้เรื่องของพี่อ่ะอยู่ที่โรงพักนี
4: ้
5: ก็เลยอุ้ยผมไม่เคยไปเปิดไม่นู่นนั่นนี่ไม่เคยมีหรอกเบอร์นี้ไปเปิดตรงโน้น
4: ค่ะ
5: เขาก็จะสอบถามแล้วว่าแล้วคุณเคยผ่านไปแถวนั้นไหมไอ้ด้วยความที่เราอ่ะเป็นพนักงานขับรถขนส่งเนาะเราก็ไปหลายจังหวัด
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เวลาเราผ่านท่าผ่านอะไรเราก็ต้องใช้บัตรหรือสำเนาบัตรแรก
4: ค่ะ
5: เขาก็เลยแนะนำเราบอกว่าสงสัยพี่ต้องโดนเอาสำเนาบัตรพี่อ่ะไปเปิดเบอร์โทรศัพท์แน่นอนเลยแล้วมันมีบินที่ไปเข้าเครือข่ายกับมิจฉาชีพกับพวกฟอกเงินและพวกค้ายาเสพติดครับผมด้วยความที่เราไม่เชื่อตั้งแต่ที่แรกแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีประวัติเราก็บอกว่าอ้าวงั้นเรื่องของผมมันอยู่ตอนไหนตอนนี้มันอยู่ช่วงไหนอยู่โรงพักไหนเขาบอกนู่น
4: อ
5: ุดร
4: ค่ะ
5: โคกตาลอุดรเขาบอก
4: แต่ว่าเราอยู่ชลบุรี
5: แต่ว่าเราอยากทำงานอยู่ชลบุรีอยู่กรุงเทพเนี้ยเราก็มั่นใจแล้วก็ฟังไปเราก็ฟังไปเขาก็บอกว่ามันมีหลักฐานจริงนู่นนั่นนี่เขาก็บอกว่างั้นเราก็คุยนานนะเขาก็บอกว่างั้นก็เปิดไลน์ติดต่อกันขอเบอร์หน่อยทำไลน์แล้วก็โอเคด้วยความมั่นใจว่าเราไม่มีความผิดเราไม่มีอะไรอยู่แล้ว
4: เขาเลยติดต่อไลน์กับเขาเลยปั๊บ
5: เลยครับเป็นหน้าเพจหน้าไลน์มาเป็นตำรวจจริงๆเป็นโรงพักจริง
4: ๆ
5: ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแล้วก็เขาก็เลยโอเคทีนี้เขาก็ประสานให้เราว่างั้นพี่คุยกับโรงพักโดยตรงเลยนะ
4: ค่ะ
5: เขาบอกว่าติดนี่เบอร์เนี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราสามารถไปติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์นี้ได้เลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าคดีพี่มันอยู่อุดรพี่ต้องมาอุดรเขาบอกเนี้ยเขาจะกล่อมเราสักเนียนเลยแหละท้ายที่สุดก็คืองั้นคุณก็เอา โรงพักหรือตำรวจที่เป็นคนอุดรมาคุยเขาก็เปิดหน้ามามันเป็นจริงๆนะเขาทำห้องเขาทำอะไรเป็นตำรวจอุดรหมดเลย
4: ค่ะ
5: เป็นโรงพักอุดรหมดเชื่อหมดเลยนะตอนนั้นเชื่อไปแล้วครึ่งนึงเชื่อไปแล้วครึ่งนึงเอออาจจะเป็นจริง
4: แล้วอะไร
5: น
4: ะทำให้เราเอะใจว่านี่คือมิจฉาชีพอะคะเท่าที่ฟังมานี่พี่ทำตามขั้นตอนเขาหมดเลยนะเนี่ย
5: เราเอะใจตั้งแต่ที่แรกว่าเรามั่นใจว่าเราไม่เคยไปทำอย่างนั้นแล้วเราไม่เคยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้มันติดนี่แล้วไปเข้าเครือข่ายไง
4: ค่ะ
5: เราก็เลยลองตามเขาไป
4: ยังตามไปด้วย

0: นี่ไม่คือตามเรื่องเขาอะ
1: อ๋อ
0: บัดไอตัวตำรวจเขาก็จะบอกเรางั้นพี่ทำอะไรอยู่นู่นนั่นนี่เขาผมกำลังขับรถเทเลอร์นะนู่นนั่นนี่กำลังเดินทางถึงตรงนี้ต้องงั้นพี่จอดรถแล้วไม่ต้องคุยกับใครปิด
1: ดับเข้าแก๊ป
0: ชิดข้างทางเขาบอกเลยนะชิดข้างทางแล้วคุยกันดีๆเขาบอกนู่นนั่นนี
1: ่แล้วปรากฏว่า
0: เราก็ชิดข้างทางจริงๆก็คุยกับเขาแล้วปรากฏว่าเอางั้นตอนนี้ผมไม่สะดวกจริงๆเพราะงานเขาเร่งผมต้องไปส่งสินค้าให้ทันยังไงขอเวลาขอสักคุยกันอีกสักบ่ายสามผมสะดวกคุยกันค่อยคุยกันอีกทีนึงก็เลยนัดแจ้งเขาเลยนัดตำรวจอ่ะแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงแค่นั้นแหละเขาก็โอเคเขาก็ตามเราทุกอย่างนะพอจอดรถทีนี้ก็เลยคุยปรึกษากับเจ้านายทีนี้เขามีส่งใบเสร็จด้วยนะจากบริษัทโทรศัพท์ด้วยเขาส่งให้เราดูเป็นหลักฐานก็คือเราไม่เชื่อสักอย่างอ่ะเขาส่งเขามีจริงๆด้วยเป็นหลักฐานเป็นชื่อเรา
1: แล้วเจ้านายว่าไงบ้าง
0: ส่งให้เจ้านายดูเจ้านายบอกพี่ไม่ใช่หรอก พี่มั่นใจในตัวพี่ไหมก็บอกว่าพี่มั่นใจพี่เปิดเบอร์โทรศัพท์ไม่กี่เบอร์เปิดให้ตัวเองกับให้ลูกแค่นั้นเอง
1: แล้วพอเราไหวตัวทันแล้ว
0: พี่มั่นใจพี่ไม่ต้องไปสนใจมันพี่เฉยไว้เลย
1: ก็คือไม่รับสายแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ตัดไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หลังอย่างนั้นก็คือไม่รับสายแล้วตัดไปอย่างเดียวเขาก็ตามมานะบ่ายสามเขาโทรมา
1: ขยันจริง
0: ขยันจริง
1: ๆ
0: เขาก็โทรมาเราก็เลยเผยความจริงว่าเอาอย่างนี้คุณจะดำเนินการยังไงคุณดำเนินการไปเลยคุณจะฟ้องร้องคุณจะแจ้งความโรงพักไหนคุณแจ้งไปเลย
1: มีแบบโดนด่าทิ้งท้ายไหม
0: นี่ตอนนั้นแหละเขาขู่เขาที่ขู่มาม
1: ิจฉาชีพเขาชอบแบบว่าพอเราจับได้แล้วเขาต้องด่าทิ้งท้ายมาให้เราเจ็บใจเล่น
0: แต่พี่ก็ไม่ได้ด่าเขาเพราะพี่ไม่เป็นคนหักกันขนาดนั้น
1: ไม่หนูหมายถึงว่ามิจฉาชีพ
0: แบ
1: บมิจฉาชีพแบบเขาชอบด่าเราทิ้งท้ายเวลาที่เราแบบเอ้ยจับได้อะอะไรอย่างเงี้ยมิจฉาชีพเขาจะด่าเราแบบแต่ว่าพี่นี่คือแบบว่ารอดได้ยังไงก่อนเพราะว่าทุกอย่าง
0: เดี๋ยวพี่จะบอกว่าหลักฐานเขามีจริงนะมาจากบริษัทนั้นเลยเป็นขึ้นหัวข้อมาเป๊ะเป็นกระดาษ A4 มา
1: หนูจะบอกว่าหนูก็ทำได้
0: มาเต็มยศเหมือนกัน
1: หนูก็ทำได้อันนั้นน่ะหนูจบกราฟิกมาหนูทำได้เหมือนกันเอกสารอย่างนั้นน่ะ
0: ก็ถึงบอกว่าทำได้แต่ถ้าคนที่เชื่อเขาน่ะครับตอนนั้นเขาขู่หลายอย่างเลยนะสารพัดเลยนะนู่นนั่นนี่
1: ใช่
0: ที่ทำงานที่อยู่ตรงไหนผมรู้หมดนู่นนั่นนี่ผมตามได้ไม่เป็นไรก็ตามมาสิเพราะเราคุยกับทนายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตามมาสิเข้าไปเลย
1: นะสุดท้ายก็รู้ทันก็เลยไม่ได้ติดต่อแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยพี่ทำตามขั้นตอนของมิจฉาชีพครบทุกขั้นตอนเลย
0: ก็เราอยากรู้คือตอนนั้นมั่นใจในตัวเองเราก็อยากรู้ว่า
1: ถ้ามั่นใจจริงต้องไปแอดไลน์แล้วโอ้ยจะบอกว่าพวกหนูเนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่พูดเรื่องตำรวจแล้วบอกให้แอดไลน์แล้วค่ะถ้าบอกว่าเอ้ยตำรวจให้แอดไลน์บ้าไม่มีหรอก
0: แม่เราอยากรู้ไงอยากรู้ว่า
1: ไม่ได้ว่านะ
0: เขาพัฒนาไปถึงขั้นไหนกันแล้วอยากรู้จริง
1: ๆโอ้ไม่ต้องไปอยากรู้เลยค่ะเพราะเขาบันทึกเสียงเราไปเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเอาความเป็นจริงนะไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรนะแต่จะบอกว่าทุกวันนี้เวลาเราแจ้งความอ่ะเราติดต่อตำรวจง่ายไหมคะมันง่ายขนาดนั้นไหมคะที่เขาอยู่ดีๆจะมาแอดไลน์คุยกับเราเป็นชั่วโมงเนี่ยจะบ้าเหรอ
0: เขาตามคดีขนาดนั้นเลยเหรอก็นั่นแหละถึงอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคนที่จะมาหลอกเราอะ
1: ไม่ได้ว่าแต่หนูว่าเคยไปแจ้งความบ่อยอยู่แล้วก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขางานยุ่งจริงๆแค่คดีมิจฉาชีพในชั่วโมงเดียววันนั้นที่หนูไปนั่งที่สถานีตำรวจตอนนั้นนะหนูไปสน.นึงอะหนูนั่งอยู่อะไม่ถึง10นาทีมีทั้งหมด8เคสแล้วตำรวจต้องมานั่งพิมพ์ถามรายละเอียดทีละคนโอ้ยเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลามานั่งตามอะไรขนาดนั้นหรอกปัดเจ้านะคะดังนั้นก็นั่นแหละถือว่าโชคดีไปเนาะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้าโทรติดมาแล้ว
0: น่าจะเป็นเพลงใหม่ๆครับของพี่ไม
1: ้ชื่อเพลงว่า
0: ทิมใจไหวเมืองเล่า
1: ทิมใจไหวเมืองเล่านะคะจากพี่ไม้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะแนะนำ
0: เป็นโทรติดไอ้95เนี่ยโทรติดนอกคนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะ
1: นอกคน
0: นอกคนหมายถึงอยู่กับ95มาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นไหนไม่รู้พี่กบวาสุพี่กบ
1: นานมากเลย
0: นานมากเลย
1: ค่ะ
0: โทรเมื่อไหร่ก็จะติดกับพี่ปูคนเดียวรายการพี่ปูจะโทรติดรายการอื่นโทรยังไงก็ไม่ติด
1: ค่ะ

0: นี่น้องเมย์เป็นคนที่สอง
1: เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะคุณพี่นะคะอย่างน้อยเราก็ได้คุยกันแล้วเนาะทีมใจไว้เมืองลาวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้สาวสาวลาวที่เคยไปวิ่งงานฝั่งลาวครับ
1: ได้เลย
0: สาวลาวทุกคนเลย
1: ได้ฮะเจ้าชู้นะคะเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยแล้วเวลาจะหมดแล้วขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ต้องนำนะ
1: จ้าเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคขอบคุณพี่สุริยามากมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยเห็นไหมเชื่อไหมว่าทุกสายที่โทรมาต้องโดนวิชาชีพอย่างน้อยสายละหนึ่งครั้งมันต้องโดนอยู่แล้วอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะรู้เท่าทันมันได้ยังไงนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีอะไรมันไปไวนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเยอะๆก่อนโอนตังเอ๊ะช่วยเอ๊ะเอ๊ะก่อนนะจ๊ะเอ๊ะโอก็ได้เอ๊ะพิงกี้วิงกี้อะไรเนี่ยนะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้น้องเมย์เรียบเรียงมาให้นะคะชื่นชอบเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าดนตรีมันยิ่งใหญ่ดีหนูชอบมากอ่ะเพลงไทยๆดนตรีไทยๆหรืออะไรที่มันแบบคือพอเปิดแล้วมันรู้สึกถึงแบบการฟ้อนรำมาแบบเป็นขบวนใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งได้ยินแล้วก็อดไม่ได้นะจ๊ะกรีดกรายกรีดกรายนิดนึงมา4ผลงานเพลงค่ะเพลงรักริมฝั่งโขงนะคะจากพี่เวียแล้วก็อเล็กซานดราด้วยแล้วก็ฝากใจไว้ฝั่งลาวนะคะจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็นี่เลยพี่กำพูนะคะลำพูไทยมักสาวลาวนะคะแล้วก็เพลงถิ่มใจไว้เมืองลาวจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะ4ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้นะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นุชวิราวรรณนะคะก็วันนั้นเดินเจอพี่เขาเอาเพลงมาฝากพอดีก็เดินเดินอยู่แล้วก็อ้าวสวยนะเดี๋ยวนี้หน้าใสน่ารักสวยหน้าใสอย่างนี้เลยบอกว่ามานะคะช่วงจ่อคิวฮิตเนี่ยก็เป็นผลงานเพลงที่ศิลปินก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆมาฝากกันแล้วเราก็จะมาเปิดให้อย่างนี้นะคะตอนนี้พี่นุชวิราวรรณอยู่สังกัดภูไทยเล็กคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยคุ้นไหม คุ้นไหมว่าจ่อคิวฮิตช่วงนี้นี่ได้อาจารย์สองท่านนี้เป็นคนแบบคอยคิดอะไรอย่างเงี้ยเออนะบอกเลยว่าเป็นปรมาจารย์จริงๆเรื่องของผลงานเพลงเกี่ยวกับดนตรีคำร้องทำนองเนี่ยโอ้คู่ขวัญก็ว่าได้นะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่องเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองผลงานเพลงวันนี้ค่ะคำเอ่ยจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงคนผ่านทางจากเอ็กซ์สุภกิจค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะเวลาล่วงเลยเร็วเหลือเกินนะจ๊ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์86บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ยางลูกขุนค่ะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนทั่ว

0: 67 บาทน้ำยาง75.60 บาทค่ะSMS บอกว่าถ้าเป็นผมจะไม่คุยกับมิจฉาชีพตั้งแต่ทีแรกเลยครับอ๋อค่ะทำถูกแล้วค่ะเก่งมากนะคะแล้วมีคนบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยด้วยนะครับจากคนโคราชครับติดไว้ก่อนครับนี่ติดไปกี่เพลงแล้วเนี่ยมันลืมแล้วเนี่ยเมื่อวานมีคนขอแล้วนะโพสุวรรณพันธ์ใช่ไหมติดไว้ก่อนนะ กับหมายไทยนะสิทธิ์ของเจ้านะติดไว้ก่อนนะนะคะโอเคนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะวันที่10 สิงหานะนะคะน้องเมย์มีร้องเพลงค่ะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตอน1:30 น.เผื่อใครอยากจะมาเจอมาพูดคุยนะคะก็สามารถมาได้เลยนะย้ำอีกครั้งวันที่10สิงหานะคะ1:30 น.ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะคะที่นั่นก็จะมีออกร้านนะคะมีตลาดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอาหารการกินมีข้อแม้อย่างเดียวค่ะเป็นคำเตือนว่าห้ามให้อาหารนักร้องนะคะ อ้วนไม่ไหวแล้วกินเก่งมากช่วงนี้กินจนน้ำหนักมันขึ้นไม่ไหวนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะยังไงก็มาเจอกันได้แล้วกันเนาะนะคะมีข่าวอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะ มีคนถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่วันที่10เรามีเจอวันไหนได้อีกก็เมื่อกี้ไงมีพี่กู้ภัยเขามาตามอยู่นะว่ามีงานเลี้ยงรุ่น ไม่ได้สิอันนั้นคนนอกเข้าไม่ได้เอาเป็นวันที่10สิงหานะคะเผื่อใครว่างก็มาเจอกันได้นะจ๊ะมันเป็นไม่ใช่เวทีแบบคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่ามีแดนเซอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นแบบเวทีแบบโฟกซองเล็กๆที่แบบนั่งคุยกันได้นั่งใกล้กันได้ขอเพลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบอยู่ได้ใกล้ชิดกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าชวนเพราะปกติถ้าเป็นแบบเวทีใหญ่ๆหนูจะไม่ค่อยชวนหรอกเพราะมันสูงอะมันไกลอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะทิ้งท้ายไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะกับเพลงใจรักสุชาติชวังกูลใช่ไหมสุชาติเฉยๆนะคะก็มีพี่วอนจากการนะจ๊ะบุรีแนะนำเข้ามาด้วยกาญจนบุรีนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะมีคนบอกว่าโหยมันไกลอ่ะไปไม่ได้นั่งรถไฟมาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปวันนี้แถมให้ทั้ง5เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพิษบักพิษณุโลกนะครับคุณอาเสหนุ่มเชิญยิ้มครับน้ำตาจระเข้ครับพี่คัทยามารสีไอ้หนุ่มเครื่องไฟนะครับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับน้ำตาชลวันนะครับจากบิ๊กไบค์สายลำนะฮะทั้ง5เพลงเลยนะครับวันนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่

0: ะพี่จรัสนะครับพี่คมคายพี่เกรียงศักดิ์พี่นุเจริญพี่สมโชคนะครับบอกว่าแฟนซักผ้าเสร็จแล้วบอกให้ผมไปตากตอนนี้อยู่ที่บขส.ต้องทำยังไงครับไม่เป็นไรนะพี่สมโชคเราก็เดินทางไปที่จังหวัดตากเลยนะครับจะได้เสื้อผ้าจะได้แห้ง โอ้ยนะฮะสวัสดีครับพี่สุภัตราแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับน้องดาวพระศุกร์สินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่เกษมพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่สุฮอเกนบูมน้องสุทธิพรนะครับบอกว่าสวัสดีเจ้าไอเพชรสาวแม่สายเจ้านะครับสาวแม่สายเนาะแล้วก็สวัสดีพี่ยูนิคนะครับสวัสดีพี่นฤมลจากส่งคล้านะครับว่าดีกับผมนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรีดยางขับรถส่งของหรือว่าพี่ๆรปภ.นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับทักทายครับทาง SMS ด้วยครับ4689400ทักทายนะครับผมหลังไมค์ของเราตอนนี้เป็นน้องกวางนะน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์มาเบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะฮะจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อนอ้อยค่ะอ้อยกระท้อนนะคะเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับเพื่อนอ้อยของเราค่ะ
4: คิดเสียว่าสงสารมา
3: เบอร์เขาจะได้รู้ว่าใช่เปล่าม
4: าแล้วคิดว่าสงสารนะคะเพลงนี้ทุกคนร้องได้สมัยก่อนดังมาก
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ดังเลยตอนนี้เพื่อนอ้อยค่ะ
5: เมื่อกี้มันเพิ่ง 1,800 ปีตอนนี้บวกไปอีก 1,858 ปี
4: เอางั้นเลยนะ
3: โอสาธุพี่

0: ขอบคุณมากนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: เสวาสงสาร
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารบทเพลงของพี่อ้อยกระท้อนนั่นเองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์1สายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: โอ้ยสวัสดีครับผมพี่เล็กสุราษฎร์
6: คร
5: ับ สบายดีนะ
6: ครับสบายดีครับ
5: กรีดยางเหมือนเดิมนะ
6: ครับ
5: วันนี้ท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: โอ้อากาศดีนะดาวเต็มท้องฟ้าเลย
5: ใช่ไหมวันนี้อากาศดีนะ
6: ครับ
5: นะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงใครครับ
6: ของน้องเมย์วาวน
5: วาวนของน้องเมย์
6: ไม่ได้ยินนานเลยนี่เจ้าวะ
5: ไม่ได้ยินนานแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้นะครับพี่เล็กอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ว่าไปทุกเครื่องทุกสายที่กำลังฟังอยู่ตอนนี
5: ้ได้เลยครับผมพี่เล็กขอให้กรีดยางแล้วก็ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับ
6: ครับ
5: ครับพี่เล็ก
6: คืนเลยครับ
5: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เล็กครับสวัสดีครับผม
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมนะฮะพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงว่าวอนจากน้องเมธิชานะครับเราไม่ได้ฟังเพลงนี้กันมาสักพักแล้วใช่ไหมฮะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน Emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงนะฮะ3เพลงจบไปนี่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่กาสานาคาจากพิธีอุเทนนะครับแล้วก็พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะนั่นเองครับตอนนี้ครับใครที่รู้สึกว่าออกแรงลุกตั้งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งครับตัวป้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2

0: ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวครับพี่ดาวน้องดาวพระศุกร์นี่แล้วก็พี่วันวิสาพี่รัตดาวันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ยุรีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะทักทายครับแล้วก็พี่หนูดีนะฮะน้องใบน้องหนูดีสินะฮะบอกว่าเข้ามาฟังว่าวอนก่อนนอนเลยฮะสุดยอดจริงๆนะครับน้องคริสกรเช่นเดียวกันนะครับทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราได้นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันมาพูดสายกันหน้าใหม่นะฮะมาขอเพลงกันสดๆเลยนะครับเบอร์นี้ครับ022481366นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเข้ามาอยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชรโอ้ยสมกับที่คิดถึงจริงๆเลย
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับโอ้ยไม่คุยกันสักพักนึงเลยเน
4: า
3: ะ
4: 2อาทิตย์มั้ง
3: 2อาทิตย์ใช่ม
4: ั้ยช่วงนี้มันมีบอลโลกไงบอลโลก4ปีมาครั้งนึง
3: ใช่ๆเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
4: ก็ได้ฟังเพชรช่วงที่เขาหยุดพักกันนั่นแหละ
3: แล้วพี่นันดูบอลไหม
4: ก็ดูอยู่ค่ะ
3: ดูอยู่แล้วครับพี่นันชี้เทียมอะไรฮะ
4: ที่เชียร์ทุกทีมแต่ว่าไอ้นี่ก็ลุ้นสมกับที่ได้ลุ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นหน่อย
3: ผมว่าพี่นันเชียร์อาร์เจนตินาแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ย
4: ใกล้เคียง
3: ใกล้เคียงใช่ไหม
4: จริงอ่ะจ้องดูไอ้นั่นละโปรตุเกสนะ
3: อ๋อตอนแรกเนาะเฮ้ยแต่ว่าก็ใกล้กันแต่ว่าก็ใกล้กันอาร์เจนตินากับโปรตุเกสใกล้ๆกันอืม
4: แต่ไอ้ดอนหายไปไง
3: เข้าใจ
4: ดูไอ้ดอนไง
3: เข้าใจเลยนะครับผม
4: ชอบมานานละอุ้ยดู
3: เข้าใจ
4: อุ้ยนานมากแล้วนะตั้งแต่10กว่าปีแล้ว
3: คือปกติแล้วแต่ผมไม่ค่อยดูบอลเท่าไหร่แต่ว่าพอดีแบบพอมันมีชิงแชมป์โลกใช่ไหมผมก็เลยอยากเห็นไงว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นะจริงๆนะครับผมดูเป็นกีฬาไงประมาณนั้น
4: เป็นแบบเป็นคนชอบลุ้นอ่ะ
3: ใช่ผมชอบ
4: เวลาเตะดีนี่ก็ถูกชมนะสงสารนะนักเตะนะเวลาเตะดีได้ถูกชมเวลาเตะพลาดนี่ก็โอ้ยโดนด่านะ
3: เข้าใจ
4: ไม่เตะกันเองนะ

0: แหละเข้าใจผมก็เลยแบบเห็นใจนักกีฬาทุกคนเลยนะครับพี่นันแล้ววันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได
0: ้ของนิคเซอร์ปี้
1: ใช่ใช่ค่ะขอให้เป็นช่อง5เป็นที่พักได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ยได้ตลอดเวลาครับผม24ชั่วโมงเลยฮะพี
1: ่พี่คิดเพลงไม่ออกแล้วเนี่ยแต่ได้โอ้ยไม่ถึงแต่หน้าที่4อยู่
0: นะครับผมอ่ะพี่นันก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหม
1: จำไม่ได้อะค่ะ
0: จำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามน้องเพชรนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
1: สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่นัน
1: น้องเพชรเปิดเพลงนั้นน่ะคิดถึงแล้วเลยขึ้นมาทันทีเลยเพลงหนุ่มเครื่องไฟอ่ะ
0: เพลงอะไรนะ
1: เพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟอ่ะ
0: ไอ้หนุ่มเครื่องไฟ
1: ใช่ของใช่แล้วเด็กเขาชอบเปิดเพลงนี้กับอีกเพลงนึงอ่ะที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะก็อยู่คออยู่ด้วยคนอ่ะ
0: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะพี่นันครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่นันฟังนะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเบสดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลง
0: ขอบพระคุณครับเช่นเดียวกันนะพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่นันนะพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ4เพลงฮะจัดให้เลยครับ

นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมหลังจากช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับขอเป็นอะไรรักนะครับจากคุณพี่แดงจิตตกรถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากนิกสลปี้นะครับนกเจ้าจากเก่งสยามครับไอ้เก่งกระด้อนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรครับทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้ Facebook ของเราก็หลุดเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวน้องกวางจะเชื่อมสัญญาณให้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเวิร์คหรือยังนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปมาแล้วนะครับ Facebook มาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านอีกสักรอบหนึ่งนะที่เข้ามารับชมทาง Facebook LTM FM 95นะครับจอกกิวิทของเราวันนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับจากดีเจพิมดาของเรานั่นเองนะฮะมาแล้วเพลงใหม่ล่าสุดนะครับคำร้องทำนองโดยดีเจพิมดาเลยนะครับเรียบเรียงโดยคุณ Color Pitch นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ีช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเอ้ยคิดมาละครชาร์จสิอย่าเพิ่งรีบขอโทษอ่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Elevenเมื่อกี้ผมก็พลังกำลังหาเพลงเพื่อเพลงหวานอยู่นะครับขอโทษทีลืมไปนะฮะอ่ะสองเพลงจบไปครับปีอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ทักทายกันหน่อยฮะใน Facebook นะครับ LTM FM 95คุณหลานวัชรีนะฮะพี่มาละพี่วาดีอะนี่พี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวพระสุขครับพี่วิวัฒน์เอ็นทีนะน้องปุ๋ยปาหมี่นะน้องปาหมี่นะมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับพี่โชคพิชัยยุทธพี่วาสนานะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: รณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร นะครับ1158นั่นเองสวัสดีทักทายครับพี่ระวิภานะขอเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะของเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมครับน้องดาวประสุขนะฮะพี่ชูบุตรสุวรรณนะครับพี่สาวขามบอกว่าหลุดจนได้น้องเพชรนะครับใช่ครับ Facebook ช่วงนี้หลุดบ่อยไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่เอเอ็นทิราลามัชรีนะฮะพี่มะละนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาเช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับหมดห่วงแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยของแม่ตั๊กสิริพรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของพี่โอมวงค็อกเทลนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับสวัสดีพี่บรรเทานะครับบอกว่าฝนตกในเมืองบุรีรัมย์เย็นสบายนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เพิ่งฝนตกกันไปนะครับแต่ว่าอบอ้าวครับยังไม่เย็นไม่รู้ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละในกรุงเทพเนาะตึกสูงตึกอะไรเยอะแยะนะครับทำให้อากาศไม่ค่อยโฟลว์สักเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกอดจากวง Clash ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสองเพลงจบไปนะดนตรีคล้ายๆกันนะครับมีมหาลัยวัวชนจากวงพัดลุงนะครับแล้วก็คนบ้านนะฮะจากพิเศษโลโซนะทักทายครับไปทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงน้องสตารัตนะฮะบอกคิดถึงพี่เพชรเหมือนคนบ้าเลยนะครับขนาดนั้นเลยใช่ไหมเมื่อตอนกลางวันบอกคิดถึงปาร์คนะครับลงภาพปาร์คด้วยนะฮะ แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องดาวพระศุกร์นะครับคุณพี่บุญเรียนนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับพี่คำเตยบอกไว้บอกขอเพลงขอสมน้ำหน้าตัวเองใช่ไหมฮะจากพี่จินดาราใช่ไหมครับผมพี่ไทยรัฐแตงโมพี่นันทาพี่สุภัทราพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่อรดีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรเปิดเพลงเก่าๆของแม่พึ่งให้ฟังหน่อยค่ะนะครับอย่างเพลงแม่พึ่งเนี่ยผมจะเปิดไปชั่วโมงแรกไปแล้วนะครับนะถ้าอยากฟังต้องเข้ามาในตีสองแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คนไร้หัวใจนะครับพี่ชูบอกว่าขอเพลงรักน้อยแต่นานๆจากน้องโอ๊ตนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นันทาครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่อัญชลีสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อครับเพลงHit Storyครับอีกสองเพลงครับ

0: ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะสองเพลงครับมีฮักพอกำกานะฮะจากถาคณิตนะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินจัดไปสองเพลงครับสวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เต้ไคนินพี่ประสิทธิ์ครับพี่รัตติยาสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับพี่สุภัตราด้วยนะครับคุณยายออสสามย่านนะครับพี่บุญเรียนนะครับน้องสุตารัตน์นะฮะสวัสดีครับผมเอาหัวเราะแล้วก็ไปเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตามคำขอทางหลังไมค์ด้วยนะครับ022481366ครับจัดไปครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับสามเพลงจบไปฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมียเช่าจากน้องพราวภัทรวดีนะครับแล้วก็สมน้ำหน้าตัวเองนะครับตามคำขอเลยนะฮะจากพี่จินตลาภูลาภแล้วก็คนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะจากบิวจิตนี่จัดไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกเลยครับช่วงนี้ Facebook ของเราหลุดอีกแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ผวังจิตนะฮะจากน้องปรางทิพย์ครับจัดไปรู้สึกว่าเพิ่งจะปล่อย MV มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะเพลงนี้ก็มาจากภาคหนึ่งแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ลำพันธ์ครับน้องออนนิชานะฮะพี่ยาออดสามย่านพี่ประสิทธิ์ฟังอยู่นะครับผมพี่เกษมกำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีใครบ้างสวัสดีพี่บุญเรียนนะครับพี่สุภัทรานะครับพี่สว่างครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โอ้โหเช้าเลยนะคะมาแล้วค่ะเวลาเดิม5:12 นกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดี23 กรกฎาคมวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีหลายประเทศนะคะที่มีคนไทยไปทำงานอยู่บ้างไปทำธุรกิจบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศคิดถึงเมืองไทยก็ฟังลูกทุ่งหัวนครได้นะคะตลอด24 ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ซุปเปอร์เซสชั่นด้วยนะคะ5:00 ถึง 7:00 เช้า กับเรา2 คนคุณจามรกิตตวภาคสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เช้าวันพฤหัสบดีวันนี้หลายท่านก็ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสฝนตกทั้งคืนที่อำเภอเคืองในอ้าวพี่วิมลแจ้งมานะคะ
2: ครับ
0: ก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะ
2: คร
0: ับ โอ้ยยินดีกับพี่ชลลี่ด้วยนะคะวันนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวจะไปหาอะไรแพงๆ20 บาทฉลองนะคะ20 บาทกินอะไรได้พี่20 บาทเนี่ยเมนูเช้าเหรออันนี้ไงบะหมี่ไก่ฉีกลุงดงได้ไหม20 บาทพอได้อยู่นะ25-20ไม่ค่อยมีนะ
1: กะเพราไข่ดาวไป20 บาทได้ฮะแหละ
0: อ๋อกะเพราเด็กกะเพราเด็กได้อยู่20 บาทมีนะเมนูเช้าเนาะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกตลาดตอนเช้ามันก็จะมีขายด่วนเนี่ยแบบมาเป็นกล่องๆกันแล้วสิ่งเนี้ยมีนะอาจจะมี20 บาทแต่ว่าถ้าเวลาอื่นนะไม่น่าจะมีหรอกค่ะก็มีอะไรก็กินได้นะอยู่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะชีวิตจะได้ไม่เครียดว่าไหม
2: ใช่
0: กินยากอยู่ยากค่ะตอนเมื่อช่วงที่ผ่านมามีข่าวด่วนที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะน้องดงก็ผม2 วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เนาะมีรถกระบะต้องสงสัยถูกเผาทำลายเสียหายทั้งคันในอำเภอศรีสาครแล้วก็คนร้ายเอาเสื้อเ

0: าะและซองกระสุนของทหารพรานก่อนจะหนีไปแล้วก็ไปเผาทำลายตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่นั่นต้องเฝ้าระวังเข้มงวด24ชั่วโมงนะคะหลังจากคนร้ายบุกยิงทหารพรานและชาวบ้านเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป5รายค่ะน้องลง
1: โอ้โหคือกระหน่ำยิงคาด่านเลยครับพี
0: ่โอ้มาถึงก็ยิงเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันแบบตั้งตัวเลยนะคะ
1: คร
0: ับ เนี่ย5รายเมื่อวานนี้นะคะนี่คือเป็นรถกระบะ4ประตูสีดำมาพร้อมกับอาวุธมาถึงก็นั่นแหละค่ะยิงกราดแบบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงทำให้มีเสียชีวิตไป5เป็นทหารพรานทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตเด็กบาดเจ็บเด็กเป็นเด็กชาย2คนแล้วก็เป็นชาวบ้าน3นะคะนี่ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลละแงะแบบเร่งด่วนเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นภาพนี้ชัดเจนมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถทะเบียนปลอมไหมหรือยังไงร่วงเนาะ
1: ครับผมก็แสดงว่าพอมันก่อเหตุยิงแล้วนี่ยังเอาขโมยอาวุธของทหารพรานไปด้วยนะไปเผาใช่ไหมพี่ที่โรงเผา
0: ใช่ใช่ที่ว่านี่แหละค่ะเอาไปเผาเลยเด็ดยิงเด็ดโอ้โหอุกอาจมากนะนี่คือกลางวันนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่มาแบบช่วงกลางคืนหรือว่าอะไรนะ
1: ช่วงเย็นๆนะพี่เห็นประมาณนักผู้สื่อข่าวบอก6:30เกือบทุ่มแล้วนะตอนนั้นอ่ะ
0: ก็ยังไม่มืดนะ
1: ตอนเย็นอ่ะใช่ยังไม่มืด
0: ในภาพยังไม่ได้มืดนะคะช่วงนี้มันไม่ค่อยมืดเท่าไหร
1: ่ยิงแบบรถจะมีรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะครับขับไปขับมาอยู่เลยพี่เหมือนว่ามันยังเป็นช่วงแบบผู้คนออกมาจับจ่ายมาซื้อของมาอะไรกันอย่างเงี้ยพลเมืองดีชาวบ้านคนที่ไม่รู้เรื่องอีโดอีเน่ก็โดนลูกหลงไปด้วย
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้เนี่ยโอ้เห็นแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็สดุดีทหารกล้าทั้ง5นายนะถือว่าเป็นผู้เสียสละเมื่อวานนี้ทั้งปืนทั้งระเบิดนะเขาบอกว่าไอ้ที่ปังปังปังนี่คือไปบอมนะคะเป็นลักษณะไปบอมนะคะที่คว้างเข้าไปในหน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายนะคะตรงนั้นเป็นจุดตรวจชื่อว่าบูเก็กซามีอยู่ในเขตเทศบาลนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอละแงะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ชาวบ้านก็โดนไปด้วยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะเมื่อวานนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลสิทธิ์และสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มที่นะคะควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนนะคะโอ้โหโหดมากโหดจริงๆค่ะ
1: ผมเห็นคลิปนะตอนที่เขามายิงเนี่ยนะฮะคือทหารพรานบางคนยังยืนหันหลังยังไม่รู้เรื่องเหมือนเห็นว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมาก่อเหตุอ่ะ
0: โอ้ค่ะก็คือเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเนาะว่ามันอยู่ในเขตเมืองเขตเทศบาลอ่ะก็เหมือนว่าเป็นรถชาวบ้านทั่วไปออกขับไปขับมาแต่นั่นคือโอ้โหเป็นรถของคนร้ายนะคะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยสุดเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระแงะนะคะวันนี้ต้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ในช่วงบอกข่าวเล่าความค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของที่ภาคอีสานชายแดนไทยกัมพูชาก็ใกล้จะครบรอบ1ปีเหตุสู้รบกันเมื่อปีที่แล้วนะลูกเนาะ
1: โอ้
0: ก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านที่

0: อยู่ในพื้นที่เองก็เหมือนกันยังหลายคนบอกว่าเอาจริงๆนะยังหวาดระแวงทุกวันคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยหวาดระแวงใครหวาดระแวงสองพ่อลูกตระกูลหุ่นนี่คือชาวบ้านบอกนักข่าวจริงๆในพื้นที่อ่ะท่านบอกว่าจำไม่รู้ลืมถึงความโหดร้ายของสองพ่อลูกผู้นำกัมพูชาที่ยิงจรวด BM 21มาตกใส่บ้านเรือนชุมชนและปั๊มน้ำมันปตท.จำได้นะคะที่มีคนเสียชีวิตไปเยอะแล้วก็ยังคงติดตาอยู่ในใจคนไทยไม่รู้ลืมเพราะว่ายังสร้างความหวาดระแวงอยู่ใกล้ครบรอบ1ปีนะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวเขาจะอาศัยโอกาสนี้สร้างความไม่สงบอีกค่ะแต่ไม่คือชาวบ้านบางคนบอกว่าเอาจริงๆนะไม่เคยชินกับสถานการณ์เลย
1: ครับ
0: บรรยากาศก็ยังเงียบอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้แม่ค้าร้านค้าของคนไทยก็ยังเปิดนะคะเปิดร้านขายของนั่นแหละแต่ก็เห็นบอกว่าเงียบนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่มีน้อยมากมีก็น้อยนะทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าแล้วจะสร้างความมั่นใจยังไง
1: ค่ะ
0: ค
2: ่ะเนอะคือบรรยากาศค้าขายมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะครับเพราะใช่แต่ติดเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับกันค่ะ
1: ครับ

0: พี่ชายอยู่ลำพูนเหรอคะ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะพูดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการนะครับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับยังไงครับพี
1: ่มีการเช่าซื้อรถนะครับ
2: ตัวของพี่ชายเองนะ
1: ถ้าเราไม่มีรถก็ไม่รู้จะไปขนสินค้าเกษตรตรงไหนครับ
0: โอ้ก็คือมีรถ
1: มันก็แค่ราคาประมาณ 3-4 หมื่นนะคนเลยจะเป็นกระบะนะครับพี
0: ่เออค่ะ
1: ถ้าเราไม่ใช้เขาจ้างเขาก็ต้นทุนก็ขาด
0: ค่ะ
1: แล้วถามอะไรพี่ราชการที่รู้ว่าเรามีรถยี่ห้ออะไรเขาบอกเราหมดใช่ไหมครับพี่ปีไหน
0: ก็มีข้อมูลอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก
1: ให้เราไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองอะครับต้องไปขนส่งไปตรงนั้นจะเป็น 200-300 คนว่าเรามีสิทธิ์ทำไมที่เขาไม่ให้สิทธิ์เขาไปเลยรถอายุ20ปีข้อมูลเรารู้หมดเรามีหนี้สินที่ไหนเขาก็รู้หมดแล้วต้องให้ชาวบ้านเขาไปทำไมครับไปที่ขนส่งทำไมครับพี
2: ่
1: พูดแล้วชาวบ้านเขาบอกของขึ้น
2: ของขึ้น
1: ถ้าเราเดินทางอ่ะมัน20-30โลบางคนคือขาดบางคนมันไม่ใช่ว่าไปเดียวๆพี่กับข้าวอีกค่าใช้จ่ายวันนั้น300-400อ่ะจ่ายไปแล้วเราก็ได้สิทธิ์แค่วันละ10บาทมันคุ้มกันไหมพี
2: ่แล้วตอนที่ยื่นขนส่งนี่พี่ชัยอยู่ในรุ่นที่โดน80บาทได้ไหมโดนเก็บค่าธรรมเนียมไหม
1: มีบางคนเขาโดนค่าธรรมเนียมอีกอ่ะบางทีก็เป็นคนค้ำให้ยากเขาไม่ได้อ้างว่ามีสิทธิ์ในการเช่าซื้อรถเนี่ยข้าราชการเวลาประเมินกรมไหนทานหมดครับแต่ทำงานไม่ได้เรื่องเลย เพราะอย่างนี้ครับที่ว่าซื้อเสียงใช้เส้นยากเข้าไปอ่ะมันเลยเป็นแบบนี้ครับชาวบ้านเขาเบื่ออดทนไม่ไหวครับพี่
3: ครับครับ
1: อันนี้ระบายกับชาวบ้านที่เขาบ่นเขาบอกไม่ได้ไม่เป็นไรหากินเองได้หาเด็กได้เขาว่าอย่างเงี้ยครับพี่ ให้ก็ให้ไปเลยมันไม่เหมือนกับทหารใจนักเลงกว่าครับให้ไปเลยอย่างพลเอกประยุทธ์อ่ะแบบเนี้ยมันได้ใจชาวบ้านนะครับพี
3: ่
1: ยักอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2: หรืออย่างน้อยมันทำไม่เห็นนะครับว่า
1: จมดิน
2: ขนส่งไม่มีโอ้ขนส่งนี่เขาไม่มีข้อมูลเราจริงนี่เขาไม่ต้องมาเริ่มเก็บข้อมูลใหม่
1: เขารู้ว่าเรามีรถกี่คันผมเคยผ่อนรถมา30ปีแล้วยังมีชื่อขึ้นเลยพี
0: ่
1: แล้วทำไมอ่ะว่าต้องให้เราไปที่อุทธรณ์ขนส่งเป็นอะไรเงินส่วนต่างตรงไหนครับพี่เงินต้องหมื่นกว่าล้านนะ

0: เออ
1: เจ้าไปครอบ
0: ครองจริงก็ติดตามข่าวดีมาก
1: ถ้าเราไม่มีรถยนต์อย่างเช่นฟืนสินค้าลำไยเนี่ยเราก็ขนนะครับพี
0: ่
1: จะต้องขนคนไปขนขึ้นขนไม้ไม้ค้ำเองขนไม้เองถ้าเราไปจ้างเขาหมดวันละ500อย่างซ้ำอ่ะ
0: ใช่ไหมมันจำเป็นต้องใช้
1: มันเป็นต้องใช้เอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับรัฐบาลชุดเนี้ย
0: เออ
1: ระบายอารมณ์หน่อยนี่ครับได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วดีไหม
0: มี
1: ครบหากินเองได้ครับ
2: พี่ชายนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะเป็นตัวแทนของบ้านในการ
1: คือตัวแทนของชาวบ้านเขาบ่นกันนะพี่
0: เขาบ่นกันเยอะเลยใช่ไหมพี่ว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ยากที่ไปตัวแทนที่ให้ไปทำแทนนะครับพี่ที่เขาไปไม่ได้ไม่ผ่านเนี่ยไปอีกวันนึงอีกพี
0: ่ค่ะใช่
1: ไปเจ็ดโมงอ่ะกลับตั้ง5 โมงครับพี
0: ่โอ้โหนี่น่าเห็นใจมากนะ
1: ข้อมูลเอไอคุณก็มี
0: มีทุกอย่างมีทุกอย่าง
1: ญาติผมห่างจากขนส่งอ่ะ40 กิโลพี่ที่ต้องคิดดูสิ
2: โอ้โหไปกับ80
0: มากันใกล้ใจนะบางคนก็ต้องว่าจ้างรถมานะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ากับข้าวช้างละยังประมาณ50 บาทอ่ะในตัวเมืองอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้พูดจริงถ้าได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราตีนเท้ามือครบ
2: ใช่
0: แต่ที
1: ่จะให้อะไรก็นุ่งยากใช่ไหมครับพี
0: ่
1: ระบายอารมณ
2: ์
0: ระบายอารมณ์ยุ่งยากทิศ
1: ยุ่งยาก
0: ชาวบ้านบอกนี้ยุ่งยากมาก
2: จะให้ทั้งทีนะ
1: คนไปเขายังคานไปเลยครับพี่นักการเมือง
2: ค่ะครับมาติดเงื่อนไขเนี่ยตรงข้อมูลขนส่งคุณไม่มีนะมันมีเงื่อนไขที่มา
1: เงื่อนไขเองคุณไปมาหาชาวบ้าน
0: อ่ะจริงนะเจ้าหน้าที่ต้องคิดเลยนะว่าเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: คำว่ารับใช้ชาวบ้านครับไม่ใช่เป็นเจ้านายชาวบ้านนะครับพี่เงินเดือนที่พวกคุณกิน
0: อ
1: ่ะ
0: เขาไม่คิดแบบนั้นเขาไม่คิดแบบนั้นเลยพี่
1: ตอนหาเสียงอ่ะบอกโอ้ยเด็กยังว่ายเลยสิทำแบบนี้เลย
2: เด็กก็ว่ายเหรอ
0: เออเออใช่ใช่ค่ะจ้าพี่ก็อดทนนะพี่จ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับพี่ชัยสู้ๆครับผม
0: ค่ะ

0: อย่างนี้ข่าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก
1: ็
0: ว
1: ัน
0: นี้มีเรื่องราวจากกสทช.ที่จะต้องเตือนท่านผู้ฟังนะคะสำนักงานกสทช.กำลังเดินหน้าร่วมกับกองกำลังบูรพาตำรวจของบก.ปอท.ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบว่ามีการลักลอบลากสายสัญญาณเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเชื่อว่าการลักลอบส่งสัญญาณลักษณะดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานกสทช.ยืนยันว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการสื่อสารและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เห็นก็มีการลากสายมีอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้นะคะน้องดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมหรือว่า
0: แจ้งมาหน่อย
1: เอ๊ะทำไมสัญญาณมันหันไปทางประเทศนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสาสัญญาณผิดปกติหรืออะไรเงี้ยก็แจ้งเลยนะครับแจ้ง
0: ใช่ค่ะแจ้งเลยนะคะโทรฟรีนะคะ1200ประชาชนสามารถโทรแจ้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์คอสช1200ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ตามชายแดนเราเห็นนะมีการลากสายอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบเนี่ยล่าสุดก็คือไปตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดนะคะก็จริงๆก็ยังมีอยู่นะไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะ
1: ครับครับ
0: นะคะก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะเขาบอกตัวนี้มันพวกนี้มันหลอกมันเนียนถึงขนาดแบบว่าใช้วิดีโอคอลมาหาเรานะโดยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แบบว่าปากขยับทำหน้าเหมือนแล้วปากขยับบ้างไม่ขยับบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเนียนชนิดที่ว่าแบบสมมติเป็นพี่สีวิดีโอคอลมาหาผมเนี่ยบางทีผมนี่มองไม่ออกนะตรวจสอบไม่ได้เขาบอกว่า
0: ตัวจริงใช่ไหม
1: ทางที่
0: ด
1: ี
0: ใช่แต่ว่าปากก็ขยับ
1: หน้าเหมือนปากขยับเหมือนเลยด้วยนะเขาบอกว่า

0: เหมือนมันปลอมหน้ามาต้องให้มันต้องให้ทางปลายสายเนี่ยไหนลองหันซ้ายสิหันขวาสิพอถ้ามันหันซ้ายหันขวาบางทีเนี่ย AI มันจะจับใบหน้าเหมือนแบบหลุดใบหน้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเฮ้ยมันมีรูปหน้าจริงแบบแวบเข้ามาแวบหนึ่งอันนี้คือวิธีที่เขาบอกว่าสมมติว่ามีญาติเราเงี้ยวิดีโอคอลมาแบบให้โอนเงินให้หน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีแบบอ่ะไหนหันซ้ายสิหันขวาหันเซ้ฮะหันซ้ายสองทีหันขวาสองทีอันนี้ที่คือวิธีการแบบทดสอบเบื้องต้นไม่งั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำไปเยอะนะ
1: มันก้าวหน้ามากสามารถที่จะหลอกคือหลอก
0: ว่าเป็นคนคนนี้ได้อะหลอกว่าเป็นพ่อเราแม่เราพี่น้องเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยลูกเราอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะ
1: ค่ะโอ้มันหลอกเก่งมากหลอกทั่วโลกจริงๆนะคะโดนกันหมดนะคนไทยนี่โดนเยอะที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เรารายงานข่าวกันแบบโอ้โหเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นะคะมันจะมีมุกมาใหม่ๆเนาะมุกยอดฮิตของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็อ้างว่าโทรมาจากธนาคารบัญชีคุณถูกอายัดต้องไปปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ทันว่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งในกลุ่มมิจฉาชีพที่ยังคงคุกคามแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อนี่นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยติดตามข่าวสารนะอย่างช่วงหลังใช่ไหมว่านักศึกษาที่โดนเยอะนุ่งเพราะว่านักศึกษาเขาคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองโดนกันเยอะมันก็จะมีกลอุบายแบบใหม่ที่หลากหลายมาล่อลวงทำให้เห็นไหมอยู่ๆก็เอาอะไรไม่รู้มามัดมือมัดเท้าตัวเองนั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันสั่งนะสั่งให้ไปเช่าโรงแรมก็ได้แล้วก็มัดมือมัดเท้าตัวเองแล้วก็วิดีโอคอลไปที่ญาติไปที่พ่อแม่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทำกันได้ขนาดนี
0: ้ทีนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาที่แบบเนาะ
1: ที่โดน
0: เขาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะไม่ทันอ่ะไม่
1: ทัน
0: รู้เท่าไม่ถึง
1: นักศึกษาโดนเยอะ
0: รู้เท่าไม่ทัน
1: จริงนี่ค่ะก็ฝากนะคะก็คือเราฝากทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้จะได้ไม่เป็นเหยื่อ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น
0: ะฮะระวังนะนอกจากภายในภัยไซเบอร์นะครับสังคมเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวแล้วพี่ภัยจากคนรอบข้างนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเมื่อวานนี้มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นคดีหนึ่งนะเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่33แล้วพี่นะครับอายุแค่33นะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะฮะเขารำคาญอ่ะโดนหมาเห่าโดนหมาเห่านะฮะก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับไปไล่ตีหมานะฮะทีนี้เจ้าของเนี่ยไม่พอใจสิเจ้าของบอกเฮ้ยพี่ตีหมาทำไมเนี่ยถ้าพี่ไม่พอใจพี่มาตีผมแทนดีกว่าอย่าไปตีหมาเลยอย่าไปลงกับหมาเลยบอกว่าผู้ชายคนที่โดนหมาเห่าเนี่ยนะฮะเลยเอาไม้เนี่ยตีเจ้าของหมาตายเลยนะฮะนะมันพูดอย่างนี้เองอยากท้านะใช่ไหมนี่สิ่งที่สังคมมันน่ากลัวนะบางทีคนเราก็แบบพูดด้วยอารมณ์ไปพี่ว่าแบบเฮ้ยพี่มาทำหมาผมทำไมหรือพี่ตีหมาผมพี่ตีผมดีกว่าอ้าวได
1: ้
0: ตีจริงๆนะคนเรานะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมฮะตำรวจไปตรวจสอบนะครับโอ้โหสภาพศพเนี่ยนะฮะก็ถูกตีที่ศีรษะนะครับนะฮะก็เสียชีวิตนะครับจากการสืบสวนนะครับคนก่อเหตุคือนายพัฒน์พิสุทธิ์นะครับโอ้คนนี้เป็นคนอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนตอนแรกเนี่ยเขาให้การปฏิเสธก่อนนะ นะเขาให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเหมือนเขาไม่รู้เรื่องว่าคนมีคนมาตายได้ยังไงคนตายนี่ชื่อนายประสิทธิ์นะครับจนสุดท้ายก็ถูกเค้นถูกอะไรต่างๆนะครับจนในสุดก็ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านะฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเมาครับเขายอมรับว่าเขาเมานะพอเขาเมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยนะครับ

0: ด้วยความเมาด้วยโมโหด้วยว่าเอาก็หมามันจะกัดอ่ะแล้วยังมาด่าเขาอีก
1: เออ
0: ใช่แล้วพอผู้ตายท้าทายอ่ะว่าแบบว่าอย่าเก่งกับหมาดิแน่ตีมาเก่งกับผมดิมาตีผมดินั่นแหละเขาก็เลย
1: เอ
0: าไม้แล้วก็เอาขวดเหล้าเลยนะฮะกระหน่ำตีผู้ตายจนเสียชีวิต
1: โอ้โห
0: ตอนนี้สางแล้วสำนึกผิดนั่งจ่อยสำนึกผิด
1: ไม่ทันแล้ว
0: ตอนทำผมเมาครับพอได้ยินใครท้าหน่อยแหมมือไม้มันอยากมีเรื่องดูสิไม่ตีหมาตีเจ้าของหมาแทนก็ได้ใช่ดูสิฮะอย่างนี้คนเราแล้วที่บอกนะมันจิตใจนี่นะครับยากที่จะรู้จริงๆนะว่าอารมณ์คนที่เดินสวนมาเนี่ยอารมณ์ไหนพี่หมายความว่าคนไทยนี่นะเออจิตใจดีใช่ไหมคนไทยนี่มีน้ำใจต่อกันเดี๋ยวนี้ไม่หาแล้วนะ
1: มันไม่ทนไงเธอเนี่ย
0: ไม่ทน
1: น
0: ี่
1: คือก็เรียกว่า
0: เมื่อวาน
1: ไม่ทนจริง
0: เมื่อวานเคสหนึ่งไรเดอร์ขี่มอไรเดอร์ส่งของเสร็จกำลังขี่กลับบ้านนะครับพี
1: ่
0: ร้องเพลงขี่รถไปร้องเพลงไป
1: เออ
0: ไปเจอกระบะที่จอดอยู่ข้างทางเขาบอกได้ยินเหมือนว่าไอ้นั่นด่าไอ้ไรเดอร์ด่าเขาอ่ะขี่กระบะไล่ตามไปกระทืบไรเดอร์
1: เออ
0: คนไทยเขาเดี๋ยวนี้เหมาะเขาเรียกดูหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจนะไรเดอร์บอกไปแจ้งความเลยครับงงเลยว่าเอ๊ะผมขี่รถร้องเพลงอยู่ดีๆแต่อีกฝั่งหนึ่งหูหาเรื่องบอกไอ้นั่นได้ยินไอ้นั่นด่าได้ยินเสียงเพลงเป็นแบบคำด่า
1: โอ
0: ้หนึ่งมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะในสังคม
1: ค่ะจริง
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานที่ชลบุรีน้องเปื่ออันนี้ก็ทะเลาะกันอันนี้แม่ค้าส้มตำกับทอมบอยโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะประชาชนก็เพียบแตกตื่นนะคะมันเนื่องมาจากว่าน้องวันเป็นทอมบอยโดนมีดฟันเข้าที่ลำคอเลือดไหลอาบทั้งตัวนะลุงเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปห้ามแม่ค้าส้มตำว่าอย่ามีปัญหากับแม่แต่แม่นี่ไม่ใช่แม่แท้ๆนะก็เป็นแม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่กลับผู้ก่อเหตุด่าหยาบคายว่ามึงอย่าเสือกไปไกลๆให้ลูกตะหลี่ก่อนจะโมโหแม่เอามีดนะฮะฟันใส่หมายถึงแม่ค้าส้มตำนะเขาโมโหด่าทอมแล้วก็ยังเอามีดมาฟันใส่หลายครั้งจนบาดเจ็บนะคะกู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือนะเลือดอาบจริงๆนะส่งโรงพยาบาลแม่ค้าส้มตำบอกว่าอย่างนี้ทอมบอยคนนี้มาโวยวายหาว่าตัวเองไปมีปัญหากับแม่ค้าอาหารตามสั่งที่อยู่ร้านใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองร้านนี้ทั้งร้านส้มตำและร้านตามสั่งไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่ว่าทางฝั่งโน้นเอาน้ำแข็งมาปาใส่หน้าเธอก่อนแล้วก็มาทุบตู้ขายส้มตำแล้วจนแตกคราวนี้ก็ทนไม่ไหวหยิบมีดที่ใช้สับมะละกอนั่นแหละค่ะฟันใส่ไปซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ด่าเขาก่อด่าจริงๆเพราะว่าทนไม่ไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยให้ข้าวให้น้ำกินแล้วไม่คิดว่าจะมาทำกันแบบนี้ส่วนแม่ค้าอาหารตามสั่งก็บอกว่าจริงๆน้องวันเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆเพียงแต่ว่าชอบมาเรียกตัวเองว่าแม่เท่านั้นก่อนเกิดเหตุก็เดินมาสั่งข้าวปกติแล้วจู่ๆก็ไปวุ่นวายกับแม่ค้าส้มตำโดยอ้างว่าสาเหตุแม่ค้าส้มตำทะเลาะกับแม่ค้าอาหารตามสั่งซึ่งก็ไม่จริงเอาแม่ค้าร้านตามสั่งก็ไม่ได้เข้าข้างกับคนนี้นะที่ไปเรียกว่าแม่เนี่ยเนาะแล้วชาวบ้านที่บริเวณนี้ก็ให้ข้อมูลว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยเวลาเมานะทอมบอยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรจะมาชอบโวยวายหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแล้วไม่คาดคิดว่าครั้งนี้มันจะบานปลายโดนฟันเข้าที่ลำคอนะฮะบาดเจ็บอ่ะโอ้โหนี่แล้วเวลาเมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้คืออะไรเมาอะไรอ่ะ
0: โอ้โห
1: เมาแล้วอาละวาดมาทุบตู้ส้มตำเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่โดนแบบดีนะไม่แบบสุดสำ

0: ันนะบาดเจ็บแต่ว่าไม่สาหัสนะคะหูแม่ค้าก็นะมีดกำลังคมๆนะเฉาะมะละกออยู
1: ่โอ้ยครับ
0: ว่าเสียวว่าเสียวจริงเนอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เนี่ยโอ้คนเรานี่ไว้ใจกันลำบากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
0: เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันถ้าไม่เรียกอะไรฮะไม่ถูกใจไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เดินหนีก็ได้นะ
1: ครับ
0: อย่าไปอารวาสอย่าไปอะไร
1: นะ
0: ค่ะอันตรายมาก
1: อ่ะจากผู้ใหญ่ทะเลาะกันมาดูเรื่องของเด็กบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะมีพ่อแม่คู่หนึ่งนะฮะอันนี้ที่อุดรนะครับอุดรธานีนะแม่เนี่ยอายุ29พ่อเนี่ยอายุ27ก็ยังเป็นพ่อแม่วัยรุ่นมือใหม่นะครับมีลูกนะฮะมีลูก2ขวบ4เดือนก็มาร้องสื่อนะครับว่าลูกสาวเนี่ยนะลูกสาว2ขวบ4เดือนเนี่ยไปเรียนเนสเซอรี่แล้วเรียนเตรียมอนุบาลแล้วโอ้แต่จังหวัดเขาก็ส่งลูกเร็วนะบางทีคนต้องทำมาหากินนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่สามขวบก็ยังไม่เข้าอนุบาลแต่ส่งไปเตรียมอนุบาลปรากฏว่ามาร้องสื่อเลยนะครับบอกว่าลูกอ่ะสองขวบสี่เดือนอ่ะส่งไปเตรียมอนุบาลอ่ะโดนเพื่อนร่วมชั้นเด็กอายุ2ปี10เดือนเป็นเด็กผู้ชายนะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ที่อบต.เนี่ยนะฮะโดนเด็กผู้ชายคนนี้กัดมือกัดแขนกัดหน้าเป็นแผลเวอะเลยนะฮะแล้วไม่ได้ครั้งเดียวนะคือตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยเห็นที่รอยที่มืออ่ะคิดว่าเด็กเล่นกันอีกวันนึงเฮ้ยมีรอยที่แขนอีกละก็เริ่มแจ้งคุณครูนะครับคุณครูก็ไปคอยดูปรากฏครั้งที่สามนี่กลับมาโดนกัดที่ใบหน้าอีกแล้วป้วงเลยนะฮะทีนี้แม่ไม่ทนละพอสามครั้งเนี่ยแม่บุกไปที่ศูนย์เด็กเล็กเลยนะครับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสะอาดอำเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรธานีแม่บอกว่ามีวงจรปิดไหมคะปู่จงลงเด็กเนี่ยมันจะกัดได้ทุกวันทุกวี่ทุกวันอย่างนี้เหรอเด็กเขากัดจริงๆเหรอนะครับโอ้ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับทีนี้ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็เชิญนายกอบต.มาเลยนะครับเชิญนายกอบต.เชิญปลัดอบต.นะครับเชิญผู้สื่อข่าวมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆเลยนะฮะเขาก็พาดูแหละว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการดูแลยังไงมีครูทั้งหมด4คนมีเด็กนักเรียน31คนโอ้ครู4เด็ก31ดูหมดไหมพี่ครู4คนเด็ก31คนก็ได้นะก็เหมือนห้องหนึ่งนะ31คนก็มีครูต้อง4คนนะครับพร้อมกับเชิญผู้ปกครองนะครับของน้อง2ขวบ10เดือนที่ชอบกัดอ่ะมาด้วยนะครับผู้ปกครองของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะฮะยอมรับผิดนะครับพ่อกับแม่น้องบอกว่าที่เขากัดอ่ะคือเด็กเขาไม่รู้ว่าการแสดงออกเป็นยังไงจริงๆเขาอยากเล่นด้วยนะจริงๆเขาชอบเพื่อนคนนี้นะแต่วิธีการของเขายังไม่รู้ว่าต้องการเข้าไปเล่นเนี่ยการจัดนี่คือแบบไม่ได้นะเล่นมันเล่นแรงเกินหรืออะไรแบบเนี้ยนะโอ้โหพ่อแม่อีกฟังแล้วก็แบบโอ้โหมันอยากมาเล่นกับลูกเราเลยอะไรทีนี้ก็เลยต้องให้คุณครูเนี่ยช่วยดูคือมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับคือทางผู้บริหารอบต.ก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับลูกหลานใครทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเอามาฝากที่ศูนย์เนี่ยคุณครู

0: ก็รักเหมือนลูกครูก็เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เช่นกันเด็กเจ็บครูก็เจ็บไปด้วยนะครับหลังจากนี้จะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะฮะบริเวณสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นมุมอับเนี่ยเดี๋ยวจะติดอีก 3-6 ตัวเออทีนี้เวลามันเกิดเหตุอะไรจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันใช้หลักฐานจากกล้องตัดสินเงินไปเลยนะครับนะจากนั้นเนี่ยเอาเด็กมาถามนะเอาเด็กคนที่ชอบกัดเนี่ยมาถามว่าหนูก็กัดเพื่อนทำไมเด็กบอกว่าเงี้ยผมรักครับผมอยากแสดงออกด้วยความรักครับ
1: นี่คือก็ตอบใส่ชื่ออย่างนี้เลยเหรอ
0: เออเขาบอกว่าการกัดเป็นการแสดงความรัก
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เขาเป็นพ่อแม่เราฟังเราก็ใจอ่อนเนาะแต่ว่าก็คืออยากจะที่เห็นพ่อแม่เขาบอกที่ว่าที่มาวันนี้เนี่ยแล้วก็จริงก็ไม่ได้จะมาเอาเรื่องอะไรแต่ว่าก็อยากจะแบบให้พ่อแม่ทางฝั่งนู้นเนี่ยรับรู้ด้วยแล้วก็เหมือนกับไปอบรมลูกด้วยนะครับว่านะอย่าเล่นรุนแรงกับเพื่อนแบบนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ โอ้โหสุดยอดเลย
0: เรื่องอะไรถึงตำรวจเหมือนกันนะนี่ฮะ
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าบ้านนู้นเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้เลยนะเพราะว่าเขากลัวก็จะเกิดเหตุไม่ดีกับลูกเขาอ่ะคืออย่างน้อยถ้ากัดพอเล่นกันจริงๆเนี่ยจะได้รู้เออนะครับตำรวจก็เลยให้พ่อแม่ไก่เกี่ยกันว่าจะเอายังไงเออทางบ้านนู้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยังให้โอกาสอยู่นะครับแต่อย่าให้มีครั้งต่อไปอีก
1: โอ้โห
0: สุดเลยเนาะเรื่องใหญ่แล้วเด็กเล่นกันแต่เล่นแรง
1: พ่อ
0: โอ้ครับเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเรื่องของเด็กกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะเออผู้ใหญ่ก็มาทะเลาะกันเนาะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตอนอยู่โรงเรียนคุณครูก็ต้องใกล้ชิดเด็กคนเนี้ยมากกว่าคนอื่นได
0: ้
1: ไหม
0: ใช่ก็ต้องใช่แล้วนี่ก็ต้องคอยจับตาดูแล้วแล้วคอยบอกคอยสอน
1: ใช่ไหมคอยดูเขาเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ครับคือคุณแม่ของน้องที่ชอบกัดเนี่ยนะฮะน้อง2 ขวบ 10 เดือนเนี่ยแม่ปกติอยู่บ้านนะน้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยไม่เคยกัดพี่ไม่เคยกัดน้องเลยพอไปถามลูกนะครับว่าแล้วหนูไปกัดเพื่อนทำไมเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเขาชอบอ่ะเขาชอบเพื่อนคนนี้แต่เขาไม่รู้จะแสดงออกยังไงแม่ก็บอกแม่ก็เลยสอนไปแล้วว่าอย่าไปกัดห้ามกัดเพื่อนนะ
1: ต้องมีวิธีอ่ะที่จะบอกเขานะเพราะมันไม่ใช่เป็นการแบบชื่นชมหรือว่าอะไรเหมือนทำร้ายนั่นแหละต้องบอกเขา
0: เนี่ยมันเป็นการเรื่อง
1: บอกเพื่อน
0: แต่
1: ต้อง
0: บอกว่าตอนนี้พอไปไก่เกลี่ยไปเจรจากับบ้านนู้นเนี่ยนะฮะบ้านนู้นเขาก็ไม่รับการเยียวยาไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรเลยแต่เขาพูดมาประโยคนึงแม่ก็กลัวเหมือนกันเขาบอกว่าทีเนี้ยถ้าทำร้ายลูกแม่อีกเนี่ยแม่จะเป็นคนมาทำร้ายหนูแทนแล้วนะบ้านนู้นก็เหมือนกับว่าตาต่อตาแล้วว่าเหมือนกับทำลูกฉันหลายครั้งแล้วทีนี้ถ้าลูกฉันเจ็บเธอต้องเจ็บด้วย
1: โอ้โห
0: เนี่ยคนเป็นแม่ก็เลยจิตตกว่าแบบก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยก็บอกทุกอย่างไปแล้วอย่าไปแกล้งเพื่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแรงอย่างนี้อีกหรือเปล่า
1: ก็นั่นแหละเวลาอยู่โรงเรียนนะให้คุณครูต้องจับตาเป็นพิเศษเด็กคนนี้
0: โอ้ครับ
1: เนาะต้องจัดตาเขาไม่งั้นไม่งั้นแบบก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็จะกลัวใช่ไหม
0: ใช่
1: กล
0: ั
1: วไปเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เกิดเผลอลืมอ่ะลืมที่แม่บอกเพราะเพิ่ง2 ขวบหรือไม่3 ขวบเลยบางทีเป็นเผลอไปกัดที่ทีนี้โอ้โหผมไม่อยากจะคิดแต่พ่อเขาคงจะมาเอาเรื่องแบบว่ามากัดลูกสาวเขาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่ตีเด็กแทนแล้วเนี่ยกลัวอย่างนั้นนะพี่
1: ใช่หรือไม่ผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าไม่มีการแบบเฝ้าระวังป้องกันให้ดีนะหรือเรื่องจะบานปลายนะอีกคิดว่าเป็นเรื่องเด็กที่โรงเรียนนะพ่อแม่นี่นะโอ้ย

0: เกือบทุกเรียกว่าเกือบทุกลาที่ลูกเรียนที่หลานเรียนมาทุกโรงเรียนมีปัญหาเรื่องนี้คือบางทีเรื่องนิดหน่อยนะไม่อย่างโรงเรียนหลานในกลุ่มไลน์นะสักเดียวเดี๋ยวจะมีพ่อแม่มาบอกเนี่ยวันนี้ลูกชายไม่รู้เพื่อนคนไหนเอาเมจิกมาเขียนที่รองเท้ารองเท้าพละเนาะเออมันก็ทำให้เพื่อนนิดหน่อยแต่ก็เขียนลายมือสวยนะอูแม่ก็ไม่ยอมจริงอ่ะแม่ก็โวยอย่างเงี้ยจนเดือดร้อนคุณครูก็ต้องไปตามหาคุณครูก็บอกว่ามันจับมือใครดมไม่ได้จริงๆรู้จะต้องทำยังไงเออ
1: ใช่ใช่ไง
0: คืออย่างเงี้ย
1: คือแบบเห็นเด็กบางคนก็ถูกลงโทษด้วยการย้ายห้องเลย
0: ใช่
1: มีย้ายห้องมันไปเลย
0: เป็นปัญหาสารพัดเลยนะเด็กอ่ะ
1: ชอบรังแกเพื่อนก็ย้ายมาอยู่ห้องใหม่เอาห้องใหม่ก็บอกอ้าวทำไมเด็กคนนี้มาอยู่ห้องนี้ล่ะเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมเนี่ยไอ้ห้องใหม่ก็กลัวเหมือนกันโดนนะมีเด็กย้ายมาเนี่ยก็กลัวจะมาแบบมาใช้ความรุนแรงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก
0: ็ค่ะ
1: พูดยากเรื่องนี้
0: พูดยากจริงใช่เนี่ยพอพอดีจะต้องทำยังไงค่ะ
1: ครับ
0: เราพักกัน
1: ครับผม
0: ครู่หนึ่งนะคะอย่าหัวร้อนเนาะตอนนี้หลายคนก็ออกจากบ้านแล้วเนี่ยทุกวันเลยมีเรื่องของขับรถเฉี่ยวกันชนกันนิดนิดหน่อยหน่อยตกกันเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็มีคลิปมีอะไรอย่างนี้เนาะเยอะมากเนาะกระบะกับไรเดอร์คนขับรถมีกับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อือใช่
0: มีตลอด
1: ค่ะโอ้ใจเย็นๆกันนะตอนที่คลิปเดียวกันนะพี่เมื่อวานเห็นคนขับรถบัสอะต่อยกันก็มีเออจะกลับมาเล่าให้เรื่องนี้ฟังนะคนขับรถบัสรถทัวร์นะฮะโอ้โห
0: ได
1: ้
0: ค่ะโอเค
1: ไปเดี๋ยวครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ูกเกาะ
1: โอ้ย
0: แค่นั่งเกาะ
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

มาแล้วในชั่วโมงที่2 6:14 น.เช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะคะทางวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังไม่อยากมีแฟนครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะนี่ส่งSMS ไม่ใช่ SMS เป็นคอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับหลายๆท่านเช้านี้จังหวัดแพร่25องศาค่ะคุณทัชชัยที่เขื่อนในฝนตกทั้งคืนอย่างที่บอกนะคะจริงๆวันนี้มีฝนในหลายพื้นที่นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนสักหน่อยละกันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงมรสุมทั่วทุกภาคเลยนะคะกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่รอดนะคะสำหรับวันนี้จะมีฝนตกในช่วงเนี่ยนะกรุงเทพนี่คือบ่ายและค่ำใช่หรือไม่โอ้ 60% นะคะวันนี้ไม่ได้บอกว่าช่วงเวลาไหนวันนี้จะมีฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑล60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 30% ฝั่งตะวันตก 40% ของพื้นที่นะคะตะวันออกเท่ากับกรุงเทพเลยค่ะ 60%ก็จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนภาคกลางก็ไม่น้อยค่ะ 60% เหมือนกันนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอีสาน 60% นะคะแล้วก็

0: จะหนักบางแห่งด้วยนะอุดรบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีหนักสุดวันนี้คือภาคเหนือค่ะ70ของพื้นที่เลยนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอะไรล่ะเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุนะคะdepression ค่ะจะเป็น depression ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะขมุกขมัวหน่อยเนาะสำหรับในช่วงวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้น้ำมันขึ้นราคาเออใช่น้ำมันนะวันนี้น้ำมัน90บาทเออไม่ใช่90สตางค์วันนี้ชิน้ำมันขึ้นราคา90สตางค์นะคะเติมก็ไม่ทันแล้วเนาะเอาวะขึ้นก็ขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอดีเซลทุกชนิดนะคะตั้งแต่ตีห้าแล้วนะก็เบนซินอันนี้ราคากรุงเทพนะคะแก๊สโซฮออยู่ที่36.69สตางค์แก๊สโซฮอ91 36.32สตางค์เบนซินธรรมดาก็45.68สตางค์นะคะพรีเมียมก็แพงเกือบ50นะส่วนกลุ่มดีเซลนะคะ36.69สตางค์อันนี้ D7 นะถ้าเป็น D20 ก็31.69สตางค์นะคะขึ้นกันทั่วหน้า90สตางค์ทุกประเภทแล้วกันตามนี้เนาะจากเมื่อวานค่ะมาดูข่าวบันเทิงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวมิ้นท์ณัฐวรามาแชร์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผ่าน TikTok เธอก็รีบไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเพราะจู่ๆเนี่ยนิ้วนางข้างซ้ายที่สวมแหวนอยู่โอ้โหแหวนเพชร2เม็ดโตๆเลยค่ะก็2วงอ่ะเนาะมันบวมจนแหวนที่สวมอยู่เนี่ยถอดไม่ออกมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะคะเธอบอกว่าอย่างนี้จู่ๆนิ้วนางก็บวมมากขึ้นเรื่อยๆบวมเรื่อยๆจนแหวนทั้ง2วงนะคะมันรัดแน่นพยายามจะหาวิธีถอดด้วยตัวเองก็ไม่สำเร็จสุดท้ายต้องไปหาหมอทีมแพทย์จำเป็นต้องตัดแหวนทั้งสองวงนะคะไม่ใช่ตัดนิ้วดูสิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบวมรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะมันเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อนะดูสิหมอต้องตัดแหวนน่ะก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอาการป่วยอะไรไหมนะอันนี้ข่าวก็ไม่ได้บอกมาแต่ว่าเธอบอกว่าก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแหวนมันถอดไม่ออกแต่อยู่ๆอุ้ยดาราเนาะคืออะไรก็จะเล็กนิ้วก็เล็กนิดเดียวนะคะอันนี้มาเทียบกันนิ้วตัวเองนิ้วนางเอกอะเนาะทั้งนิ้วทั้งหน้าเนี่ยคือนางเอกอ่ะเขาแบบฉบับก็ต้องเล็กหน้าเล็กนิ้วเล็กผอมสวยอันนี้นิ้วเล็กมากแต่ว่าจู่ๆนิ้วนางข้างซ้ายที่สวมแหวนเพชรอยู่นี่นะคะมันบวมชุ่มขึ้นมาเลยค่ะจนสุดท้ายต้องตัดแหวนทั้งสองวงออกจากนิ้วแต่ว่าในเนื้อข่าวนี้เขาไม่บอกน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณมิ้นท์ณัฐวราตัดแหวนเพชรอ่ะคิดดูก็ไม่เป็นไรนะรักษานิ้วไว้ก่อนนะคะมันบวมมากนะคะเห็นไหมนางเอกนิ้วบวมก็ต้องออกข่าวกันหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใครครับพี่ใครนิ้วบวมฮะ
0: มิ้นตัดแหวนเพชรออกสองวงเลย
1: โอ้

0: นิ้วบวมนิ้วบวมนะคะเรื่องใหญ่เนี่ยคิดดูต้องไปหาหมอน่ะ
1: คุณเราถ้าใส่แหวนนานๆนี้ใช่ไหมพี่ไหม
0: ฮะ
1: ใส่แบบใส่แหวนไว้นานๆนี้ใช่ไหมแล้วเรา
0: เขาบอกว่าเขาต้องไปหาสาเหตุว่าอยู่ๆทำไมมันบวมเฉพาะนิ้วนางข้างซ้ายที่ใส่แหวนเพชรนั่นอ่ะบวมจนแหวนเอาไม่ออกอ่ะเออบวมนิ้วเดียว
1: ครับ
0: บวมนิ้วเดียวนั่นแหละครับแต่ก็ปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจกันละเอียดว่าก็ต้องตรวจเลือดนะว่าอาการบวมในร่างกายเนี่ยทำไมมันบวมเป็นตรงนิ้วเพราะอะไรยังไงเลยนะหมอก็ต้องตรวจอยู่แล้วเนาะระดับ
1: ใช่ครับ
0: อีกเนาะค่ะ
1: ดีกว่า
0: ข่าวบันเทิงอื่นๆเมื่อวานนี้ก็เป็นดราม่านะสำหรับคุณก็ยังเป็นหนี้อยู่นะคุณจิตศรีพรมเศษสรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านไอติมนะใช่ไหม
1: เขาก็ว่าอย่างนั้นนะพี่แต่มันจะไม่รู้ดิเขาเลี่ยงหรือเปล่าพี่ดูแลยังไงก็เจ้าของนะ
0: คือเขาบอกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็มาช่วยดูแลร้านแต่ว่าดูเหมือนเป็นเจ้าของไงทำทุกอย่างหมดเลยแล้วเมื่อวานนี้ที่เป็นดราม่าก็คือว่าเขาเนี่ยเปิดให้นักข่าวก็ไปสะดวนเลยเนาะเขาก็สาธิตวิธีการกินไอติมให้กับนักข่าวปรากฏว่าจังหวะที่เขาใช้คำว่าเลียนั่นแหละเนาะเขาเลียไอติมเหมือนเรากินไอติมแล้วก็เลียไอติมปรากฏว่าตรงที่เขาเลียเนี่ยเขาไปตักให้คุณแจ็คกะลีนนักข่าวบันเทิงไทยรัฐกินต่อ
1: โอ้เออเห็นได้ดราม่าอยู่อันตราสมูท
0: เออคือเขาอ่ะคือกินเลียปุ๊บแผลบเลยทีนี้เขาก็เอาช้อนมาตักช้อนอันเดิมนี่แหละมาตักป้อนให้กับคุณแจ็คกะลีนกินต่อชาวเน็ตก็ติดใจว่าเอ้าไม่รักษาสุขภาพเหรอไม่ดูแลสุขอนามัยเหรออะไรอย่างนี
1: ้
0: นั่นแหละก็บอกว่าทำไมเอาช้อนอันเดิมไปตักแล้วป้อนนักข่าวแบบนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณกิจบอกว่าผมกับแจ็คสลีนเนี่ยรู้จักกันมานานเมื่อถูกนิกกี้ถามว่าเป็นเพราะลืมตัวหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ได้ลืมอธิบายว่าตอนนั้นน่ะเจลาโต้มันเริ่มเยิ้มก็เลยกินไอ้ส่วนที่ละลายไปแล้วก็ตักป้อนให้กับแจ็คสลีนคำอธิบายก็ยังไม่เคลียร์นะว่าทำไมเอาช้อนที่สัมผัสปากตัวเองแล้วมาให้กับผู้อื่นอีกมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าพอฮิตเผยแพร่ไปนะก็คุณกิจก็บอกว่าเขาสนิทกัน
1: ผมเห็นนะแกเอาลิ้นเลียไอติมเลยนะแล้วค่อยเอาช้อนมาตักหลังจากนั้นเอาช้อนมาตักแถวๆนั้นให้เอาผืนเอาไปป้อนคนอื่นอ่ะ
0: ก็เอาจริงๆก็นั่นแหละจะกินน้ำลายนั่นแหละเนาะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ต้องกินน้ำลายนั่นแหละแต่ว่ามันสัมผัสแล้วไงก็บอกมาเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถ้าคนเป็นแฟนกันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะถ้าคนเป็นแฟนกันฉันคำเธอคำฉันคำกินในติมถ้วยเดียวกันเออ
0: ใช่
1: นะฮะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคุณ
0: ยังไม่มีข้อมูลว่าคุณแจ็คกะลีนเนี่ยแกจะรู้สึกยังไงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเป็นชาวเน็ตนะฮะก็มาจากมุมมองว่าก็มันดูไม่เหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนกิจแกก็บอกว่าก็รู้จักกันดีนะรู้จักกันมานานแล้วเหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรมั้งสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมคุณกิจนะแต่ว่าในมุมคุณแจ็คกะลีนยังไม่มีเคลื่อนไหวอะไร
1: ก็ข่าวแจ็คกะลีนเขาลงเฟซไว้ที่เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้ว
0: ค
1: ่ะเขาบอกเป็นข่าวมา 3-4 วันจริงๆแล้วกับคุณกฤตเนี่ยรู้จักกันมานานมากๆแล้วเกิน10ปีเอาจริงๆนางชอบปั่นฮ่าพูดแซ่บแหละนะเรื่องกินช้อนเดียวกันเอาจริงไม่ติดเอาถือว่างั้นนะเอาจริงไม่ติดแต่ตอนที่กลิดเลียไอศครีมแล้วค่อยตักให้ชิมจังหวะนั้นก็เหวอๆอยู่โมแต่ก้มหน้าอ่านคอมเมนต์เงยมาอีกทีเหมือนเขายื่นมาแล้วก็อ้ำแล้วอ่ะก็แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะยังไม่มีอะไรผิดปกติถ้ามีจะรีบไปหาหมอนะคะ

0: ยังแข็งแรงอยู่โ
1: อ้ตาสมูทตาสมูทแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะพี่เมื่อวานเนี่ยผมพอดีได้ไปเซ็นทรัลพระรามเก้าตอนประมาณแล้วเกือบสองทุ่มนะประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มนิดๆละนะคือจัดรายการสิบข่าวเด่นเสร็จก็ไปอ่ะพี่ร้านไอติมเดลิควีนนะแถวยาวเหยียดเลยอ่ะ
0: จริงมาเปิดมาทำไม
1: ก็ตอนนี้เดลิควีนเนี่ยเขาไปเอาคำของคุณกฤตมาว่าอันต้าสมูทเนี่ยแหละเอามาเป็นเหมือนกับจ
0: ุ
1: ด
0: ขาย
1: ว่าแบบของเขาว่าอันต้าสมูทมันทำให้อุตสาหกรรมไอศครีมเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีมากนะตอนนี้นะร้านที่ขายเจลาโต้ร้านอื่นๆนะก็ได้รับอานิสงส์ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะ
0: มีเห็นเซเว่นเซ่นก็เคลื่อนไหว
1: เห็นไหมในพวกร้านขายติ่มนะร้านเจลาโต้ที่แบบอยู่ในห้างที่แบบเราเคยเดินผ่านห้างนี้แต่เราไม่เคยเราเดินผ่านไอ้ร้านติ่มร้านนี้เราไม่เคยสังเกตเนี่ยตอนนี้คนก็เยอะมากแล้วนะราคาก็ไม่ได้ถูกหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะให้ปริมาณที่เยอะกว่าร้านของคุณกฤตในกองเขาว่ากันไปค่าที่ค่าอะไรมันต่างกันเนาะนะแต่ว่ามันทำให้ตอนนี้ใครๆก็อยากกินไอติมอ่ะใครๆก็แบบแต่ความรู้สึกบางคนก็อุ้ยฉันไม่ไปกินหรอกไอร้านตะกิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันแพงโอ้มันแพงเขาก็อาจจะไปกินร้านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: ก็กินธรรมดาก็ได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าบ้านเนี่ยจะมาละสักประมาณ
1: 9 โมงเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ทุกคิโอกอย่างนี้ขนาดอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดในซอยหมู่บ้านไกลๆเนาะมาทุกเจ้าเลยน้องร่งแต่ว่ามันมีอยู่เจ้าหนึ่งไม่เคยทันเลยเขาบอกว่าเขาคุยกันนะชาวบ้านหัวอะไรรู้ไหมไม่ต้องเรียกหรอกนั่นเนี่ยคือสายสืบตำรวจนั่นๆๆน่ะไม่เคยทันเลยหัวไม่ต้องเรียกมันไม่มีไอจิ้มอยู่จริงเขาว่านี้นะไอ้ดื้อดื้อดืดเนี่ยไม่มีไอจิ้มสายตัวสายสืบ
1: เราจังหวะเราเปิดประตูเดินออกไปเปิดรั้วไปแล้ว
0: ไปแล้วจริงเขาบอกว่าแล้วชาวบ้านบอกสายสืบไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่มีไอจิ้มเอารถมาขับเล่นเดี๋ยวจะไปดักสักวันนึงพี่สายสืบ
1: เขาไม่ได้เน้นขายเน้นขับ
0: ฮะ
1: ไม่เน้นขายเน้นขับ
0: เน้นขับใช
1: ่เน้นขับ
0: ไม่เปลืองน้ำมันทำไมจะขับไม่เปลืองน้ำมันทำไมก็ไม่เข้าใจอยู่โอ้โหแล้ววันนึงจะได้สักถ้วยไปนั่นน่ะ
1: แล้วแถวบ้านผมนะไอ้ตือดื้อๆใส่หูฟังอีกบางทีออกมาหน้ารถตะโกนเรียกทำไมมันไม่ได้ยินวะมันใส่หูฟังใจคอนะ
0: ถ้าคุณมาแถวมีนบุรีได้กินแน่นอนดื้อดื้อเนี่ยขอโทษนะเหมือนจะเป็นคนอินเดียขายอันนี้หน้าชัดเจนเลยหน้าชัดไม่ใช่คนไทย
1: ใช่ใช่พวกบ้าขาย
0: หน้าอินเดียเลยขายอันนั้นเขาเต้นอันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจขายอันนั้นเขาขายเขาไม่ได้เน้นขับเน้นขาย
1: ครับมันก็เป็นผลดีนะการจุดกระแสอุตสาหกรรม
0: ทำให้วงการ
1: ไอติมแบบเขานะพี่จิตเขาจะคอยทำโซเชียลทำอะไรให้เป็นกระแสคือยิ่งด่าคนเขาอาจจะใช้การตลาดแบบนี้ก็ได้นะพี่ยิ่งโดนด่ายิ่งคนอยากลองยิ่งไปลองเฮ้ยมันแพงจริงป่ะต้องไปกินเฮ้ยมันอร่อยอย่างที่เขาว่าจริงป่ะ
0: มันอร่อยจริงไหมก็ไปลอง
1: เฮ้ยมันละลายเร็วอย่างที่เขาว่าไหมแล้วมันลบ7องศาจริงไหมไอติมเนี่ยพี่จิตเขาบอกเขารู้เลยนะ
0: ว่านี้7
1: เนี่ยถ้าคุณมัวแต่รีวิวคุณมัวแต่ถ่ายรูปกันเนี่ยจะไอติมผมเนี่ยจากลบ 8 ลบ 9เนี่ยมันจะเหลือลบ 7 องศา มันจะไม่อร่อย แล้วพอพูดอย่างนี้นะเมื่อวานที่บอกคุณนิกกี้อ่ะนิกกี้เขาไปลองกินนะพี่เขาลองไปลองกินสั่งเขาเอาไอเครื่องวัดอุณหภูมิอ่ะลองเอาไปจิ้มดูนะจิ้มลงไปแล้ววัดดูนะเฮ้ยมันเจ็ดจริงนะกินไปเขาก็ไม่ได้มั่วนะ
0: มันเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ด้านบนเนี่ยลบ 7แล้วถ้าจิ้มลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็เริ่มลบ 7.4 ลบ 7.5 มากขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ตรงที่ละลายลบ 7จริงๆนะแต่มันละลายไวเขาบอกว่าอย่าสั่งเป้าหมายของคนกินเขาบอกเขาอยากให้คนเนี่ยมากินบ่อยๆกินวันละแก้วพออย่ากินอย่าสั่งเยอะให้กินวันละแก้ว
0: พอ

0: แต่อยากให้มากินร้านเขาบ่อยๆเขาบอกอยากให้คนที่อยู่ชลบุรีนะขับรถมาเที่ยวทุกวันยิ่งดีเรียกคอนเทนต์เองจะไม่โดนคนว่าได้ไงใช่ไหมล่ะพี่เออแต่ว่ามันก
1: ็เออนั่นจริงๆนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแกนะแกไม่สนว่าเออสังคมอะไรจะยังไงจะไปแบบบูลลี่แกนะแกไม่สนเลยนะขายของ
0: ไม่สนที่ทุกแกพูดอย่างนี้แกต้องรู้อยู่แล้วว่าคนต้องด่าใช่ไหมว่า
1: เออ
0: ผมไม่อยากคุณกินมาละแก้วแต่อยากให้มาทุกวันถ้ายิ่งคุณอยู่ชลบุรีคุณขับรถมาทุกวันเนี่ยผมจะดีใจมากในใจคนก็คิดแล้วว่าจะบ้าเหรอใครจะขับรถมากินไอติมได้ทุกวัน
1: เออพูดได้หน้าเหมือนไส้ทุกวันเออแต่ก็นั่นแหละไม่สนขายอย่างเดียวยิ่งยอดทะลุคิดว่านั้นผลประกอบการของเขาเนี่ยคงจะแบบโอ้โหเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ใช่ใช่
1: นะเออเขาไม่แคร์ตรงนั้นด้วยนะคะ
0: โอ้ใช่ฮะ
1: ส่วนคู่นี้ก็ไม่แคร์ไม่ต้องกินไอติมเลยค่ะหวานหวานก้อยอรัชพรและทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็ลงภาพคู่ว่าอยู่ที่ร้านอ๋อนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ร้านไอติมนะฮะไปอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันคราวนี้ชาวเน็ตก็แซวสิคะว่าโอ้โหบรรยากาศเป็นสีชมพูจังเลยนี่ก็เขาบอกว่าสวีทมากชาวเน็ตซูมนิ้วนางข้างซ้ายของน้องก้อยนะคะเดี๋ยวไปดูซูมแล้วเจออะไรบ้างอ๋อไม่มีอะไรซูมทำไมเขาแค่มากินอาหารช็อตต่อช็อตก็คือดูนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนอยู่วงหนึ่งค่ะแต่แล้วไม่รู้ว่าแหวนใครยังไง
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ก้อยเป็นคนโพสต์เองมีแหวนค่ะอยู่นิ้วนางซ้ายของคุณก้อยอรัชพรนะคะมีแหวนก็ดูเหมือนคุณทิมจะเปิดตัวออกจากการเมืองอยู่เหมือนกันนะช่วงหลังเนาะ
0: ครับ
1: เจอนักข่าวก็แบบว่าสัมภาษณ์เบาๆซอฟๆไม่ได้แบบหนักๆเหมือนเมื่อก่อน
0: โอ้ก็แต่ว่าถ้ากลับมาเมืองไทยทีก็เนาะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบได้อยู่ด้วยกันนะพี่นะทางนี้ถ้าเขาบอกทางนี้ถ้าเป็นพีเคียงานได้ 4-5 วันบางทีก็บินไปอเมริกาก็มีนะที่ผ่านมาคุณกวางเขาบอกพีเคียงานว่าง 4-5 วันก็ไปก็ไปหา
1: ค่ะคุณทิมเนี่ยเขาประจำอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าหนึ่งพาลูกไปเรียนที่นั่นแล้วก็เห็นบอกว่าทำงานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณทิมเนี่ยไปทำงานไปเหมือนไปเป็นอาจารย์เหรอหรือยังไงไม่ทราบพอจะมีข่าว
0: ไหม
1: เหมือนไปเป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์แบบ
0: ฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาลูกสาวไปเรียนที่นู่นด้วยเลยพี่
1: ใช่ๆนี่คือจุดประสงค์หลักแล้วก
0: ็
1: พอช่วงลูกสาวเข้าโรงเรียนตัวเขาก็มีงานในมหาลัยหรืออะไรสักอย่างในสถาบันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะก็คือในช่วงที่พักเรื่องการเมือง
0: ครับ
1: ค่ะเชื่อไหมว่าเรตติ้งเนี่ยของอย่างคุณทิมเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะประกาศก่อนที่น่าที่จะประกาศว่าเขาไม่มีใครเขาเป็นก็จริงๆก็คือเขาเป็นพ่อไม้เน
0: า
1: ะเป็นพ่อไม้เชื่อไหมว่าเรตติ้งเขาสูงมากนะสาวๆที่ชอบมากเลยนะ
0: แล้วเป็นยังไงพอประกาศมีแจ็ค
1: จริงแต่เขาบอกว่าเนี่ยมีการจัดเรตติ้งใหม่ว่าตอนนี้พอทิมพิธาประกาศว่ากำลังคบหาอยู่กับคุณก้อยอรัชพรนางเอกสาวนี่นะเรตติ้งตกลงมาครึ่งหนึ่งค่ะน้องดงโอ้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะ
0: มันก็เป็นธรรมดาคนเราพอมีเจ้าของแล้วคนก็มีก็ต้องตอบว่าโอ้ยงั้นไม่ชอบแล้วล่ะเขามีเจ้าของไปแล้วเพราะงั้นสมัยก่อนนะพี่พระเอกคู่พระคู่นางเขาถือห้ามพบกันห้ามมีข่าว
1: ใช่ไหมบางทีมีลูกแล้วยังไม่มีใครรู้เลยเนาะ
0: เออใช่
1: สมัยก่อนเนี่ยมันมีลูกเพิ่ง 2-3 คนแล้วเพิ่งรู้อ้าว เอาคู่นี้เป็นแฟนเป็นผัวเมียกันเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อน
0: ว่าความรู้สึกคนเนี่ยพอคนเรารู้สึกว่าอ้าวถ้าเขามีคู่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าไปเป็นมือเป็นส่วนเกินในชีวิตเขา
1: ทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ใช่
1: เราเป็นไปได้
0: เราไม่ชอบแล้วเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เข้าไปเป็นมือที่สามของชีวิตเขา
1: ก็คือจะไม่เปิดเผยมีแฟนก็ไม่เปิดเผยค่ะก็น่าเห็นใจนะอาชีพดาราใช่ไหมค่ะ
0: นี่อีกคนที่ได้เห็นใจก็นี่ฮะเมื่อกี้พูดถึงคุณนิกกี้นะก็เล่าให้ถึงช่วงที่บอลโลกเนี่ยเขาไปถ่ายทำคอนเทนต์ไปดูบอลด้วยนะฮะ
1: คือ
0: เขาก็นิกกี้นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อทีมไหนก็ทีมนั้นจะแพ้นะวันที่แข่งอ่ะแต่นิกกี้เนี่ยคือเข้าไปอยู่ในสนามแล้วใส่เสื้อเชียร์นะครับก็คุณนิกกี้เล่านะครับว่าไปเหมือนกับพาสาวหมวยนอกวงการคนนี้เนี่ยนะครับไปดูฟุตบอลด้วย
1: อ๋อมีแฟนแล้ว
0: ไปที่อเมริกาด้วยมีแฟนแล้วนะครับก็เขาบอกว่านักข่าวถามนะบอลโลกช่วงที่ผ่านมาหวานไหมนะครับนิกกี้ก็หวานบ้างนะครับโอ้เขาไปตั้ง15 วันนะ
1: อ
0: เมริกาเนี่ยนะไปดูบอลโลก15 วันแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยพักโรงแรมเดียวกับที่นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษพักเลยนะครับเขาบอกก็พยายามที่จะไปตามหานะแต่ว่านะคือเขาบอกรู้เขารู้ว่านักบอลเนี่ยเขาต้องไปซาวน่าไปฟิตเนสตอนกลางคืนเขาก็เลยจะไปใช้บริการในส่วนนั้นบ้างนะปรากฏว่าเขาจะมีกาดกันไว้เลยฮะไม่ให้เข้า
1: ไม่ใกล้เลยหรอ
0: ไม่ให้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของโรงแรมนะแต่ในห้วงเวลาที่นักบอลลงมาแบบเล่นฟิตเนสกันอย่างเงี้ยโรงแรมเขาจะกันความเป็นส่วนตัวเขาจะไม่ให้เข้าเลยฮะพอบอกว่าไป15 วันเนี่ยได้ดูบอลด้วยเนี่ยนักข่าวถามว่าหมดไปเท่าไหร่นิกกี้บอกเป็นล้านนะพี
1: ่อุ้ย
0: โอ
1: ้15 วันล้าน
0: ตั๋วเครื่องบินบวกตั๋วฟุตบอล
1: โรงแรมค่ากินอยู
0: ่กินอยู่ตั๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็ค่าตั๋วฟุตบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าโหโดนคือเขาต้องซื้อต่อจากคนอื่นเนี่ยมันก็เลยแพงตั๋วนี่ก็น่าจะมีหลักแสนนะพี่
1: คือเขาไม่ได้จองตั้งแต่แรก
0: ใช่ไม่ได้จองตั้งแต่แรกไปซื้อต่อนะครับก็จะไ
1: ม
0: ่ทริปนี้เนี่ยเขายอมรับว่าหมดเป็นล้านแต่นิกกี้บอกไม่เป็นไร4 ปีมีครั้งแถมได้โชว์ป๋าครับพาหญิงไปดูบอลโลกนี
1: ่
0: โชว์ป๋าโชว์ป๋านะครับ
1: รู้สึกว่าเป็นเหมือนสาวน้อยนะ
0: ครับผม
1: หรือว่าเขาตัดผมผู้หญิงอะนะนี่หมายถึงผู้หญิงคนนี้ตัดผมแบบสั้นๆหน้าเด็กๆอ่ะ
0: วัยรุ่นนะ
1: วัยรุ่นเลยแหละใช่
0: คุณนิกกี้ก็บอกว่าก็ไปก็น่ารักดีนะครับมีมุมที่ไม่เคยเห็นตอนอยู่เมืองไทยนะก็มีไปปั่นจักรยานในฟิตเนสไปได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่นะครับก็เนี่ยนะบรรยากาศมันคงดีไปหมดแล้วนะไปเที่ยวนะถามว่
1: า
0: เรียกว่าเป็นสาวคนสนิทได้ไหมนิกกี้ก็บอกได้ก็คุยอยู่คนเดียวตอนนี
1: ้
0: ไม่เขียนว่าเป็นแฟนหรอนักข่าวถามนะคุณนิกกี้บอกก็มันก็ไปเที่ยวกันมันก็เขินสิแต่ก็เหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้แหละนะครับก็คงเป็นคนที่
1: ก็เป็นดารานั่นแหละเขาชื่อน้องเล็ก
0: อ๋อเป็นดาราใช่ไหมพี่แม่เราก็บอก
1: เขาเป็นดาราเป็นดารา
0: ไ
1: ทยเป็นนักแสดงนางแบบผมสั้นเอกลักษณ
0: ์ครับผม
1: เดี๋ยวนะดูที่อายุเท่าไหร่เขาชื่อน้องเล็กอายุเท่าไหร่เล็ก
0: วัสุ
1: เล็กวัสุเล็กวัสุอ๋อก็เป็นดาราตอนน่าเด็กมาก
0: เน
1: าะค่ะสาวคนสนิท
0: ครับแปลว่าอยู่ในช่วงคบหาดูใจกันอยู่ครบ คุยกันอยู่คุยกันอยู่

0: ไปดูค่าตัวของศิลปินในช่วงบอลโลกกันนิดนึงนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ละคนนะเขาบอกว่า

0: เดี๋ยวมีแต่ข่าวพระมหาสมปองกำลังจะมีลูกภรรยาท้องอ๋อตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะมหาสมปองยังไม่ได้จัดงานแต่งเลยอยู่ๆก็เปิดเผยไอ้นั่นแล้วอ่ะฟิล์มอ่ะว่ามีลูก
1: ใช่ใช่จะโชว์ฟิล์มกันสาวเนาะ
0: ใช่
1: ทำไมจะเป็นพ่อนะครับพระมหาอดีตพระมหาสมปอง
0: ไม่น่าเชื่อนะจากอดีตพระมหาสมปองนะคะโอ้กำลังจะเป็นคุณพ่อเอามาดูนี่เลยค่ะรายได้มหาศาลของบรรดานักแสดงนักบอลคนดังนะคะก็บอกว่าเป็นเซเลบชื่อดังที่สร้างรายได้จากฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะเอาคนนี้ก่อนเดวิดเบ็คแฮมค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่มีแมคโดนัลด์มีเดโป้มีแบงก์ออฟอเมริกามีอาดิดาสในรอบนี้เดวิดเบ็คแฮมเขาไม่ได้เตะแล้วก็จริงแต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากเทศกาลบนโลกไป608ล้านบาทก็คือ19ล้านปอนด์ค่ะลุง
1: โอ้โห600กว่าล้าน
0: ดูสิ600กว่าล้านไทยใช่
1: เป็นพวกพรีเซนเตอร์เป็นอะไรอย่างงี
0: ้ใช่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเลยจากการโฆษณาและปรากฏตัวในช่วงบอลโลกนะคะได้มากที่สุดลูกชายคนโตนะคะบรูคลินก็รับทรัพย์ไปอีก1ล้าน1ล้านปอนด์ก็32ล้านบาทจากการโฆษณาที่มีประเด็นดราม่าครอบครัวตัวเองนั่นแหละลูกชายก็เขาไม่ถูกกับพ่อแม่นะคนเนี้ยตัดขาดเลยตัดขาดแยกบ้านไปเรียบร้อยเลยนะสำหรับบุคลินแต่ก็อานิสงส์ก็คือยังสามารถรับงานอะไรเนี้ยได้อยู่นะคะส่วนฟังศิลปินฮอลลีวูดกับนักร้องชื่อดังนะคะชากิล่าที่ขึ้นโชว์ตอนปิดอ่ะได้ไป
1: อัน
0: นี้ค่าตัวเขา15ล้านปอนด์นะคะคืนนั้นอ่ะ480ล้านบาท
1: มาร้องเพลง
0: ค่ะใช่นั่นแหละปั๊บหนึ่งขนาด15ล้านปอนด
1: ์โอ้โห
0: 480ล้านบาทนะคะแล้วก็จัสตินบีเบอร์นะคะ12ล้านรองลงมาจากชาคิล่า
1: โอ้มาร้องคนเดียวนะ
0: ลิซ่า
1: อ๋อ
0: ลิซ่าได้เท่าไหร่ไปโชว์แล้วก็มีมองค่ะยังไม่จบช
1: ้
0: างเดี๋ยวกำลังจะเล่าลิซ่ารายได้ของลิซ่านะคะได้ไป9ล้านปอนด์ค่ะน้องดุง
1: โอ้ยครับผม
0: คูณไปเลย288ล้านบาทนะคะลิซ่าไปโชว์วันนั้นก็ได้ไป288ล้านแล้วก็มีคิมคาร์เดเชียนนะคะ8ล้านปอนด์น้องกับลิซ่านะมาดอนน่าได้4ล้านปอนด์นะคะจากการร่วมแสดงโชว์แป๊บนึงอ่ะไอ้ตอนพักครึ่งอ่ะนั่นแหละแล้วก็คนสุดท้ายคือซูซานบอยได้5แสนปอนด์ก็ประมาณ16ล้าน
1: โอ้โหคือนอกจากจะเป็นแบบคือได้คือมาบนโลกเนี่ยมันได้คนเห็นทั่วโลกนะทั้งโลกนะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เงินด้วยมหาศาลเลยนะ
0: เนาะยอดเลย
1: แต่ว่าก็เป็นศิลปินระดับโลกอะพี่ระดับโลกจริงๆอะพวกนี
0: ้ต้องระดับโลกนั่นแหละพอถึงก็จะว่าจ้างไปนะเนี่ยค่ะแต่ว่ามีเมื่อวานมีดราม่านิดหน่อยนะอยู่ป้าลีน่าจังแกก็บอกว่าทำไมลิซ่าเนี่ยไปไหนก็ไว้แต่ผมม้าเธอจะตายแกบอก แกบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนทรงผมอะไรบ้างอะไรบ้างโอ้วิจารณ์ว่าไว้แต่ผมมาแล้วมีคนเข้าไปบอกว่าผมปลอมผมปลอมออกวิพากษ์วิจารณ์หลายประเด็นนะล่าสุดก็ไอ้ลูกทรงผมมาเนี่ยเราบอกว่ามันดูซ้ำซากมันดูเชยทำไมเธอไม่เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะอะไรอย่างนี
1: ้
0: ค่ะทุกเรื่องมีคนบอกทุกเรื่องมีกีฬาอย่างอื่นไหม
1: กีฬาก็

0: ยังครับพี่ช่วงนี้ก็ยังหรือก็จะมีข่าวพวกการซื้อขายนักเตะอะไรแบบนี้มากกว่า
1: อ๋อหลังจากจบนักเตะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่หลังจากที่จบฟุตบอลโลกไปนะครับนะ
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่มีอะไรมากก็มีข่าวกระแสว่าญี่ปุ่นกับ6ประเทศในเอเชียของเราเนี่ยนะครับจะรวมตัวกันเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก20ปีข้างหน้าคือตอนนี้ครั้งหน้าเนาะ2030เนี่ยจะเป็นสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกนะครับแล้วก็2034เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะวนกลับไปที่อเมริกาวนกลับมาที่อเมริกาอีกอเมริกาก็สนใจอยู่แต่ว่ามีข่าวนะครับว่าญี่ปุ่นนะฮะจะร่วมกับ2ชาติในเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าเราหรือเปล่านะแต่ข่าวนี้ไม่รู้ว่ารวมเราหรือเปล่านะข่าวลือเนี้ยนะครับ
1: เออ
0: นะก็ไม่แน่นะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับแล้วก็ไทยอินโดมาเลสิงคโปร์จะรวมกันนะครับแล้วก็ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของทวีปเอเชียในอีก20ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เออ
1: 20ปีเลยเหรอ
0: 2046
1: 2046โอ้โหนานมาก
0: แล้วเราอาจจะได้ไปบอลโลกกันตอนนั้นอ่ะอีก20ปีข้างหน้าเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพ
1: ใครจะได้ไปบอลโลกหรือเราจะไปก่อน
0: เขาบอกว่าไทยสิงคโปร์พวกนี้มีความพร้อมนะครับสิงคโปร์สนามเขาก็มีที่จุผู้ชมได้ 55,000 ราชมังเราก็ได้ประมาณ 70,000 นะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็เดี๋ยวรอดูว่าแนวคิดนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงนะอันนี้มันเป็นข่าวออกมาจากสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับว่ามีแนวคิดแบบนี้ครับจริงๆที่ญี่ปุ่นเขารวมแค่เกาหลีจีนเขาก็ได้แล้วนะเขายังมาแบ่งปันมาถึงอาเซียนเรานะ
1: จริ ง
0: ครับผม
1: เนาะ
0: ต้องรอดูครับผม
1: รอดูกันต่อไปอ่ะปิดท่าปิดแล้วค่ะเมื่อกี้ปิดไปแล้วปิดอีกรอบหนึ่งค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลาง

จุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องเชิญนะคะ
3: ครับผมนะฮะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ย้อนสักนิดนึงนะครับขอขอบคุณ New Jersey Pharmaceutical นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower Clean 91 E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับทิ้งท้ายวันนี้ก็เขาบอกสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองกันทั่วเลยนะครับพี่นะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ตอนนี้คนถามกันอยู่ไม่กี่เรื่องนะหนึ่งวันนี้เฮ้ยวันนี้ฝนตกไหมสองวันนี้น้ำมันขึ้นไหมช่วงนี้สองวันน้ำมันกลับมาขึ้นนะ
2: โอ้90สตางค์เนี่ย
3: โอ้เมื่อวาน85นะครับวันนี้90นะฮะโอ้โหนี่ง่ายๆกลมๆก็ขึ้นมา2บาทนะมั้ง
2: ใช่ค่ะ
3: จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แหละนะคร
2: ับ แล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เสียงสะท้อนประชาชนนี้แบบโอ้เยอะมากเลยนะคะคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยมีความเดือดร้อนแล้วก็คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องรัฐบาลต้องรีบช่วยเหลือเลยนะเพราะว่าบางคนมีรถสภาพเก่าๆมันใช้งานไม่ได้แล้วแต่ว่ายังมีข้อมูลค้างเขาก็หมดสิทธิ์แล้วก็ไอ้หลักเกณฑ์ปัจจุบันก็ยังไม่สะท้อนอะไรเลยความเป็นจริงก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นายกก็พูดอยู่คำนึงว่าจริงๆประชาชนไม่ควรจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่แต่ว่า
3: ณ
2: ตอนนี้เนี่ยยัง
3: ใช่คือถ้าคุณมีถ้าคุณรู้ข้อมูลอยู่แล้วโอ้โหข้อมูลจากกรมการขนส่งเราเนี่ยนะมันไม่ได้อัปเดตมาเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้โหคุยกับคุณโบยสิวัตราเรื่องเทียนมีมี
2: ่
1: นะฮะเพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีอยู่ของเติ้ลลี่จินนะฮะแต่ว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าพอนายกไทยเอาไปร้องต่อหน้านายกจีนนะฮะก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะนายกเนี่ยไม่รู้บริบททางการเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณโบก็ออกมาบอกว่าคือถ้าทางการจีนไม่พอใจเนี่ยเราไม่เห็นภาพหรือเห็นข่าวแบบนี้หรอกนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ห้ามอะไรอันนี้พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงเนาะความเป็นจริงเนาะนะคะพอคุณโบก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโบได้พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปเรื่องอื่นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาชวนคุยกันใหม่เพราะว่ามีหนังของจีนนะฮะที่มีนักแสดงไทยเนี่ยจากลานมาเนาะนะครับเข้าไปร่วมแสดงแล้วก็โอ้โหรายได้ถล่มทลายเลยนะฮะ
2: โอ้โหนะทำให้นักแสดงไทยคนนี้เนี่ยโด่งดังยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในสัปดาห์หน้ามาฟังในเรื่องนั้นต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ตอนนี้เราก็ได้ต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอา